0: ือ
1: แฮมสเตอร
0: ์อีกรอบขอดังๆค่ะลูก
1: แฮมสเตอร
0: ์นักเรียนปลายทางได้ยินว่าอย่างไรคะนักเรียนในห้องเรียนได้ยินว่าอย่างไรคะ
2: แฮมสเตอร์
0: เก่งมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: แฮมสเตอร
0: ์แฮมสเตอร์ให้นักเรียนนะคะ bring your notebook bring your notebook นำอะไรขึ้นมา notebook สมุดนั่นเองให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะและจดคำศัพท์ลงไปเลยค่ะคำแรกนั่นก็คือคำว่า hamster คำแรกนั่นก็คือคำว่า hamster ฝากนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ลงไปด้วยและฝากครูปลายทางช่วยเดินดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะเด็กๆเราจะมีกิจกรรมนะคะมีทั้งกิจกรรมการฟังพูดอ่านและเขียนนะคะให้เด็กๆตอนนี้เด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำว่าอะไรลงไปคะจดลงไปเลยค่ะใช้สมุดส้มเสริมได้หยิบขึ้นมาใช่สอดโซ่ได้อะเร่งมือค่ะ quickly ครูแก้วจะไปคำศัพท์ถัดไปแล้วนะคะเพื่อนๆอะเด็กๆคำศัพท์ถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรคะอ้าวอีกรอบค่ะ again please cat catเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันตั้งแต่ป.ไหนเอ่ยป.1นั่นเองนะคะเป็นคำที่2มีสมุดอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ของหนูไม้จดด้านหลังจดด้านหลังได้ไหมมีใบงานที่ยังไม่ใช้ไหมจดด้านหลังและอีกหนึ่งคำเด็กๆอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ครูแก้วจะนำเสนอนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า
2: rabbit
0: คำว่า rabbit เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ rabbit
2: rabbit
0: ฝากนักเรียนปลายทางนะคะจดคำศัพท์ลงไปด้วยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเพื่อนๆใครจดคำศัพท์3คำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือดีมากนะคะดีมากค่ะให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาที1 minute ดีมากนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะไหนมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างตอนนี้มีกลุ่มที่5กลุ่มที่3กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1มีเรียบร้อยหรือยังให้ดูของตัวแทนของเพื่อนในกลุ่มนะคะเราจะไปที่คำศัพท์หน้าถัดไปค่ะเด็กๆดูที่ภาพ everyone look at the picture look at the picture เป็นอย่างไรคะภาพนี้ภาพนี้เด็กๆสังเกตอยู่ที่หน้าบ้านหรือหลังบ้านดีนะหลังบ้านใช่ไหมแล้วมีสัตว์กี่ชนิดคะเพื่อนมีสัตว์3ชนิดนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่า again please
2: fish
0: fish เด็กๆจดลงไปเลยค่ะนั่นก็คือปลานั่นเองใช่ไหมคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ในวันนี้นะคะเด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำว่า fish ลงไปได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างแสดงว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะคำต่อไปค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือคำว่าเด็กๆลองอ่านเลยค่ะ again please bird นั่นเองนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยหรือยังไม่ยากนะคะไม่ยากและอีกหนึ่งคำนะคะเพื่อนๆและอีกหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า dog นั่นเองนะคะ

0: สุนัขเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปอ่ะเรามาดูที่ภาพนี้กันค่ะอ่ะเรามาดูที่ภาพนี้นะคะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยว่ามีสัตว์กี่ชนิดคะมี2ชนิดนั่นเองเด็กๆเราลองมาดูภาพนี้ก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเพื่อนไก่นั่นเองนะคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่า rooster เด็กๆ repeat after me rooster rooster นั่นก็คือคำนี้เลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ r o o s t e rrooster rooster นั่นก็คือไก่นั่นเองเด็กๆไก่ตัวผู้หรือตัวเมียดีนะจะต้องเป็นไก่ตัวผู้นั่นเองนะคะเด็กๆบันทึกคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดบันทึกคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะเพราะวันนี้คำศัพท์คำว่า rooster เป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าคะเพื่อนใครเคยได้ยินคำนี้บ้างนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าเด็กจดใบได้เลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำใช่ไหมคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆโอ้เก่งมากเลยน้องชีขอเสียงดังๆหน่อยค่ะภาพนี้นะคะจะได้เป็นอะไรคะ
1: Turtle
0: Again please
1: Turtle
0: อีกรอบค่ะ
1: Turtle
0: เก่งมากนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า turtle เด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ t u r t l e turtle นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนนั่นก็คือเต่านั่นเองนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะมีกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยกลุ่มที่2มีเพื่อนๆคนใดเสร็จแล้วบ้างอ่ะเรียบร้อยดีมากนะคะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเด็กๆคุ้นๆกับภาพนี้หรือไม่ยังจำได้ไหมจะต้องบอกว่าอย่างไรนะจะต้องบอกว่าอย่างไรใช้อะไรเอ่ยมีกระต่ายอยู่1ตัวใช่ไหมเอ่ยมีกระต่ายอยู่1ตัวอยู่ที่สนามหญ้าพูดว่าอย่างไรใครจำได้บ้างไม่เป็นไรนะคะเด็กๆจะได้ประโยคแบบนี้เด็กๆดูจะได้ประโยคแบบนี้ There is a ครูแก้วเว้นไว้ต้องเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ต้องเป็นคำบุพบทใช่ไหมคะคำบุพบทที่เราเรียนบอกตำแหน่งเรียนไป3คำได้แก่คำว่าอะไรบ้าง in on เก่งมากอีกรอบค่ะ in on under เด็กๆช่องว่างเล็กๆที่แก้วเว้นให้จะต้องใส่คำบุพบท in on หรือว่า under เลือกแค่กี่คำลูก1คำหลังจากนั้น the ตามด้วยสนามใช่ไหมคะสนามหญ้าเราจะใช้คำว่า yard จะได้ประโยคที่ว่า there is a rabbit in the yard there is a rabbit in the yard นั่นก็คือมีกระต่ายอยู่ในสนามหญ้านั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆมาดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นอย่างไรเอ่ยภาพนี้เป็นอย่างไรเอ่ยมีอะไรอยู่คะมีสุนัขอยู่ใช่ไหมเด็กๆคุ้นๆกับภาพนี้ไหมคะใครจำได้บ้างต้องใช้ there is อะไรเอ่ยต้องใช้ว่าอย่างไรครูแก้วมีครูแก้วนะคะได้เว้นส่วนที่ขาดหายไปให้เด็กลองคิดสิคะว่าจะต้องเติมคำอะไรประโยคถึงจะสมบูรณ์นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะจะต้องใช้คำว่าอะไรบ้างน้องทีลองตอบใช่ไหมคะเพื่อนๆ listen to your friend กลุ่มที่3ให้ฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มที่4จะตอบได้ว่า
2: there is

0: Under the table.
1: มีใครอยากตอบอีกไหมอีกสักคนแก้วขอฟังเสียงอีกหนึ่งคนมีไหมเอ่ยใครอยากลองตอบบ้างใครอยากลองตอบบ้างจำได้ไหมเอ่ยจะได้ว่าอย่างไรจำได้ไหมคะครูแก้วให้2หัวใจถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูแก้วให้2หัวใจค่ะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยลองฟังกลุ่มที่3นะคะลองฟังกลุ่มที่3หนูใช้ไมค์ได้เลยค่ะจะได้ประโยคว่าอย่างไรเรามาฟังเพื่อนนะคะ
2: There is a dog under the table
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนนั่นก็คือประโยคนะคะก็คำแรกที่ขาดหายไปนั่นก็คือคำว่า dog ต่อไปคำว่าเป็นคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำสุนัขอยู่ใต้โต๊ะก็จะใช้คำว่า table เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า there is a dog under the table there is a dog under the table ก็จะได้ประโยคนี้ไปเลยนะคะเพื่อนได้ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างใครจำได้บ้าง there is a มีภาพอยู่หนึ่งมีปลาอยู่หนึ่งตัวตามด้วยคำบุพบทและปลาอยู่ในอะไรขวดโหลใช่ไหมอยู่ในโหลต้องใช้คำว่าอะไรใครได้บ้างกลุ่มที่5เด็กๆลองมาฟังกลุ่มที่5นะคะตัวแทนจะตอบว่า
3: They eat a fish
2: in a book
1: ยังไม่ชัดเจนนะคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมที่สามารถมั่นใจได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า there is a fish in the bowl there is a fish in the bowl คำแรกที่ขาดหายไปนั่นคือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่า fish นั่นเองต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไร in on หรือว่า under ดีคะin ใช่ไหมคะเพราะปลาอยู่ในอะไรเอ่ยเพื่อนๆอยู่ในโหลนะคะต้องใช้คำนี้ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำนั่นคือคำว่า bowl นั่นเองนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า there is a fish in the bowl there is a fish in the bowl จะได้ประโยคนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆเด็กๆลองดูแตกต่างไหมคะคราวนี้จะมีจำนวนที่เป็นอย่างไรขึ้นคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตคราวนี้ครูแก้วเว้นช่องว่างคำศัพท์ไว้เยอะกว่าเดิมไหมคะเพื่อนเยอะกว่าเดิมเด็กๆมีใครอยากลองตอบไหมเอ่ยคราวนี้ครูแก้วมีคำใบให้ว่าใช้คำว่าใช้ประโยคที่ว่า there is ไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้เป็น there อะไรเอ่ย there มีคุ้นๆออกมา there are ใช่ there are อะไรเอ่ยตามด้วยอะไรนะมีกี่ตัวมีกี่ตัวนักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้ลองตอบสิเมื่อกี้ลองตอบจะใช้ว่าอย่างไร
2: there are is
1: จำนวน
2: two
1: อะไรเอ่ย two อะไรเอ่ย
2: two is rabbit
1: rabbit ต้องเติม s ไหมคะ
2: rabbit
1: rabbit ต่อไปกระต่ายอยู่บนโต๊ะใช่ไหมต้องใช้คำบุพบทว่าอะไร
2: on
1: the
2: table
1: ดีมากนะคะขอฟังหนึ่งคนชัดๆต้นหอมจะสามารถพูดประโยคได้ว่า
2: There are two rabbits on the table.

0: ือเสียงดังๆค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนมีความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นคำแรกนั่นก็คือคำว่าเด็กๆสามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะและคำถัดไปคือคำว่าอะไรคะก่อน rabbit ต้องมีจำนวนก่อนใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือคำว่า two นั่นเองต่อไปตามด้วยคำว่าแล้วคำว่า rabbits ต้องเติมอะไรด้วยลูกต้องเติม s ด้วยนะคะและคำบุพบทคำต่อไปคือคำว่าใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า on นั่นเอง on the table ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยคที่ว่า there are two rabbits on the tableThere are two rabbits on the table. เป็นการบอกว่ามีกระต่ายกี่ตัวลูก อยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะดีมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆดูแก้มมีให้ว่า there are อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเด็กกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่มไหนตอบได้บ้างยกมืออ่ะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะไม่ได้ยกมือเอามือจับหูเฉยๆอ่ะกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนอยากตอบ there are ตามด้วยจำนวนใช่ไหมคะตามด้วยจำนวนมีคำศัพท์มาให้แล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะดาเนียมีเพื่อนยกมือแล้วนะคะให้กลุ่มอื่นๆฟังตัวแทนของกลุ่มที่2จะได้ว่า
1: they are two feet in the bowl
0: อีกรอบค่ะ they are two fish ขอดังๆค่ะ
1: they are two feet on the bowl
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนไม่คุ้นเลยอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลองตอบ there are อะไรเอ่ย
2: there are two feet in a other
0: ใช่ไม่ใช่เขาเพื่อนยังไม่คุ้นเลยยังไม่คุ้นเลยมีกลุ่มไหนสามารถตอบได้บ้างค่อยๆตอบลูกอ่ะกลุ่มที่4มาฟังเพื่อนกลุ่มที่4กันบ้างจะได้ว่า
3: there are two fishThe bowl
0: ใช้คำบุพบทก่อนใช่ไหมคำบุพบทคือคำว่าอะไร in on หรือว่า under ดีคะ
2: in
0: อยู่ในไหนปลาอยู่ในหรืออยู่บนหรืออยู่ล่างหรืออยู่ตรงไหนลูก
2: บน
0: อยู่บนอยู่บนเนาะปลาอยู่บนอยู่บนโหลได้ไหมอยู่บนโหลต้องปลาอยู่อะไรลูกอยู่ในใช่ไหมถ้าปลาอยู่บนปลาจะหายใจได้ไหมหรือว่าปลาจะมีชีวิตไหมลูกไม่เป็นไรขอฟังวันใหม่แก้ตัวอีกรอบจะได้ว่า
2: There are two feet in a other
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยแก้วตาแก้วตา There are อะไรเอ่ย
2: There are two feet in a other bowl
0: ใช่ไม่ใช่คะโอ้ยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรมาฟังครูแก้วตาเฉลยดีกว่าจะได้ว่า there are คำที่ขาดหายไปคือคำว่า two there are two fish ต่อไปต้องใช้คำอะไร
4: in.
0: ใช้คำว่า in นั่นเองและ the
4: bowl
0: เก่งมากเพราะฉะนั้นประโยคจะได้ว่าฟังครูแก้วตานะคะประโยคก็จะได้ว่า there are two fish in the bowlThere are two fish in the bowl เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
4: There are two fish in the bowl
0: อีกรอบนะคะจะได้ว่า There are two fish in the bowl
4: There are two fish in the bowl
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคนี้ลงไปเลยต่อไปมาดูที่ภาพนี้บ้างค่ะไม่ยากเด็กๆค่อยๆคิดตามไปทีละนิดนะคะจะต้องเติมคำว่าอะไรบ้างใครได้ใครได้There are ตามด้วยจำนวนตามด้วยจำนวน There are two cats

0: ำบุพบทว่าอะไร in on หรือว่า under ดีอ่ะต้นหอมอยากตอบเพื่อนๆลองฟังต้นหอมจะตอบได้ว่า
1: there are two cats under the table
0: ขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบลืมเสียง s สาวใช่ไหม s อ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: there are two cats under the table
0: เก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า there are two cats under the table นะคะคำแรกก็คือคำว่า two ที่ขาดหายไปและคำที่ขาดหายไปคำถัดไปคือคำว่า under และอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าTable นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า there are two cats under the table ก็จะได้ประโยคตามนี้เลยนะคะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยเด็กๆวันนี้เรียนเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือการใช้เป็น there are ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่ามีมากกว่าหนึ่งเด็กๆก็จะต้องใส่จำนวนก่อนหน้าคำนามนั้นๆถูกต้องไหมคะเพื่อนและตามด้วยการใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปมาที่กิจกรรมของนักเรียนบ้างแล้วล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่9นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะวาดภาพเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนในใบงานที่9ด้วยนะคะเราสามารถที่จะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะวันนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของใบงานที่9กันนะคะเด็กๆจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรลงไปลูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างใต้ภาพที่ตรงกับประโยคที่นักเรียนเป็นอย่างไรได้ยินนะคะตรงกับประโยคที่นักเรียนได้ยินครูแก้วจะเก็บคะแนนนะคะข้อละ1คะแนนนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าใบงานที่9ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมดนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะใบงานที่9อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่ที่หน้าที่45นั่นเองอยู่ที่หน้าที่45ฝากนักเรียนปลายทางนะคะเปิดทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะซึ่งใบงานก็จะอยู่ที่หน้าที่45นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่านักเรียนเปิดหน้าที่จะทำถูกต้องหรือไม่ค่ะเพราะวันนี้จะเป็นกิจกรรมการอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรการอะไรการฟังพูดอ่านหรือเขียนตอนนี้เราจะทำกิจกรรมการ
2: เขียน
0: การ
2: ฟัง
0: การฟังใช่ไหมคะเพราะว่าคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนฟังนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องฟังคุณครูนะคะเด็กๆก็จะต้องฟังคุณครูตอนนี้มีนักเรียนคนใดที่ยังไม่เปิดหน้าที่45บ้างค่ะหน้า45เจอไหมเอ่ยเพื่อนเจอไหมเอ่ยเพื่อนเด็กๆให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรลงไปนะอีกรอบติ๊กถูกตามที่นักเรียนได้ยินซึ่งครูแก้วตาจะพูดแค่กี่ครั้งคะกี่ครั้งดีคะไม่ครูแก้วตาจะพูดแค่1ครั้งดีไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้อง listen carefully ตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังเอาละค่ะเด็กๆดูข้อที่1ประโยคที่จะพูดนะคะก็จะได้ว่าThere is a cat on the chair. ฟังทันไหมเอ่ยขอให้ฟังอีกหนึ่งรอบก็ได้เด็กๆให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ใจดีข้อที่หนึ่งนะคะจะได้ว่า There is a cat on the chair. ห้ามมีเสียงนะคะห้ามมีเสียงอื่นเล็ดลอดออกมาเลยไม่ให้ลอกกันนะคะไม่ให้ลอกเพื่อนแล้วก็ไม่ให้เพื่อนลอกนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นข้อที่เท่าไหร่คะ

2นั่นเองนะคะให้เด็กๆดูภาพให้ดีๆนะคะและครูแก้วตาจะพูดประโยคที่ว่า There are two fish in the bowl ฟังทันไหมเอ่ยรอบนี้นะคะรอบนี้ตั้งใจฟังข้อที่2ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างดีเยี่ยมนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางตามทันไหมเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่2แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่2ต่อไปเราจะไปทำข้อที่3เด็กๆดูภาพดีๆเด็กๆดูภาพดีๆนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันและฟังครูแก้วตาข้อที่3นะคะก็จะได้ว่า there is a rooster under the treeฟังทันไหมเอ่ยถ้าตั้งใจจะฟังทันนะคะไม่มีเสียงเพื่อนกำลังคิดอยู่นักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเรียนเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยหรือยังไหนกดไลค์หน่อยค่ะใครมั่นใจข้อนี้ฉันทำได้กดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่เท่าไหร่เพื่อนๆข้อที่4ใช่ไหมคะข้อที่4นะคะครูแก้วจะสามารถพูดครูแก้วจะพูดประโยคที่ว่า there is a turtle on the tableอีกรอบไหมคะจะได้ว่า there is a turtle on the table คนที่ตั้งใจฟังก็จะได้เลยคนที่ตั้งใจฟังก็จะได้เลยนะไม่มีเสียงอื่นเพื่อนกำลังคิดอยู่เพื่อนๆข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่5นะคะนักเรียนปลายทางต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่5นั่นเองนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆตั้งใจฟัง listen carefully ประโยคนะคะที่ครูแก้วจะพูดนั่นก็คือประโยคที่ว่า there is a rabbit in the yard คุ้นๆไหมเอ่ยเด็กๆได้ไหมคะไม่คุยนะคะเพราะว่ารบกวนผู้อื่นไหนนักเรียนคนใดยังไม่เสร็จบ้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างมีไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการเฉลยกันนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูที่ข้อแรกคือข้อที่1นะคะเด็กๆประโยคจะได้ว่าอย่างไรใครจำได้บ้างประโยคจะได้ว่าประโยคก็จะได้ว่า there is a cat on the chair there is a cat on the chair ใครถูกต้องบ้างกดไลค์ถูกใจเลยนะคะนักเรียนปลายทางข้อที่1ถูกต้องไหมคะดีมากนะคะต่อไปข้อที่2คำตอบมาแล้วเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่า there are two fish in the bowl there are two fish in the bowl นะคะจะได้ประโยคนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทันไหมคะเพื่อนๆต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3 there is a rooster under the treeThere is a rooster under the tree ได้ไหมคะถูกต้องไหมในข้อนี้ใครถูกต้องกดไลค์ดีมากค่ะต่อไปข้อที่4ข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรในลองอ่านให้ครูแก้วตาฟังหน่อยค่ะลองพูดประโยคออกมาค่ะ

0: ก็จะได้ประโยคที่ว่า there is a turtle on the table นั่นเองมีเต่าอยู่บนอะไรลูก
1: อย
0: ู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 there is a rabbit in the yard there is a rabbit in the yardก็จะได้เป็นข้อนี้เลยนะคะเด็กๆไหนใครถูกต้องหมดทุกข้อบ้างยกมือขอดูหน่อยเก่งมากนะคะเรียบดีมากนะคะเด็กๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมไทยเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะครูแก้วก็จะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนั่นเองค่ะให้เด็กๆวาดภาพเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคที่ใช้ there is กับThere are ใช่ไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะให้ทำลงในอะไรเอ่ยเพื่อนโน้ตบุ๊กให้ทำลงในสมุดนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะต้องมีการวาดภาพวาดภาพลงไปนะคะพร้อมทั้งเขียนประโยคลงไปนะคะเด็กๆวันนี้เราจะต้องใช้ทั้งเขียนประโยคทั้งการใช้ there is แล้วก็ there are ใช่ไหมคะถ้าสมมติภาพแรกที่ครูแก้ววาดนะคะนั่นก็คือภาพของสุนัขอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะครูแก้วก็จะสามารถเขียนประโยคได้ว่า there is a dog under the table ก็จะเขียนประโยคได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งประโยคนะคะครูแก้วจะต้องเขียนเป็นอะไรคะ there is หรือว่า there are เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า there are two fish in the bowl there are two fish in the bowlในลักษณะแบบนี้ใครเข้าใจบ้างยกมือเด็กๆครูแก้วให้จดบันทึกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำมาเติมได้เลยนะคะแล้วก็คิดนะคะว่าเราจะวาดภาพอะไรดีเด็กๆให้มีทั้งการใช้เป็น there is แล้วก็ there are ได้ไม่ได้คะเพื่อนอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมคะให้เด็กคิดเองนะคะให้นักเรียนคิดเองพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนี้นะคะลงในสมุดได้เลยนะคะทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดได้เลยนะคะได้ค่ะหรือจะหน้าถัดไปก็ได้ค่ะใช้ได้ค่ะดีมากค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูห้ามลอกเลียนแบบนะคะ

เด็กๆมีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วใช่ไหมเอ่ยสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคได้เลยนะคะใช่อันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูแบบนี้เลยนะคะวาดภาพเด็กๆวาดภาพก่อนเลยได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่นักเรียนนะคะอะไรนะลูกไม่จำเป็นเด็กๆครูแก้วให้เวลา5นาทีนะคะ5นาทีอ่ะเริ่มทำได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมนี้เราทำกี่ข้อเอ่ยเพื่อนๆกี่ข้อคะ2ข้อนะคะ2ข้อ

นี่ยจะเขียนประโยคตรงไหนคะต่อไปออนอยู่บนหญ้าใช่ไหมออนโอเอ็นใช่ไหมเอ่ยคุ้นๆไหมแขนป้ายโอและเ

ียนเวลาเขียนประโยคนะเขียนหนึ่งประโยคแบบนี้ให้หนูเขียนให้แค่บรรทัดเดียวอย่าเขียนเลยเส้นแบบนี้นะเขียนใหม่นะคะทำได้ไหมเอ่ย

ลาเขียนประโยคต้องเขียนเป็นอย่างไรเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะอย่าเขียนตกบรรทัดนะใช้คำนี้ค่ะ YARD จบประโยคต้องมีจุดอะไรจุด full stop นั่นเองนะคะ there is a letter A ขยับมาอีกนิดนึงลบแล้วก็เขียนใหม่เดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูนะคะเว้นวรรคนิดนึงให้อยู่ดีมากมั่นใจไหมมั่นใจวาดรูปอะไรยังเลยใช่ไหมเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนใครวาดเสร็จทั้งสองข้อแล้วบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะเด็กๆคำว่า fish เด็กๆลองสังเกตคำว่า fish เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมครูแก้วถึงใช้แบบเดิมเพราะอะไรคะคำว่า fish นะคะสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

0: ถ้ามีแค่1ตัวก็ใช้เป็นอะไรลูกก็ไม่ต้องเติม S หรือ ES เหมือนกันเข้าใจไหมคะเป็นคำยกเว้นนะคะเด็กๆเป็นคำยกเว้นต่อให้มีปลา2ตัว3ตัวก็ใช้คำว่า fish ได้เลยนะคะเพื่อนๆเข้าใจไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆทำได้ไหมไหนใครทำเสร็จแล้ว1ข้อไหนใครทำเสร็จแล้ว1ข้อดีมากมีต้นหอมมีกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่2ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆให้เด็กดูภาพ2ภาพนี้ค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเหมือนกันหรือแตกต่างแตกต่างอย่างไรเด็กๆขอเป็นภาพแรกก่อนค่ะภาพที่1เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆมีเต่าอยู่อะไรลูกมีเต่ากี่ตัวลูก1ตัวอยู่ใต้โต๊ะจะได้ประโยคว่าอย่างไรจะได้ประโยคว่า there is หรือ there are เอ่ย there อะไร there is ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรน้องทีลองอ่านให้ฟังได้ไหมคะจะได้ประโยคว่า
1: there is
0: a turtle
1: there is a turtle under the table
0: ก็จะได้ประโยคที่ว่า there is a turtle under the table นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะคำบุพบทที่ใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะunder คำบุพบทที่ใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า under นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งประโยคเราจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรคะเพื่อนจะต้องใช้ว่า there is หรือว่า there are ขึ้นต้นใช้ว่าอะไรด้านนี้ลองพูดให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคที่ว่า
1: there are two turtle
0: ต้องเติมอะไรด้วยลูก
1: Turtles
0: แล้วก็อะไรอีกคะคำบุพบทนั้นก็คือคำว่า on the
1: table
0: เก่งมากนะคะดาเนียก็จะได้ประโยคที่ว่า there are two turtles on the table ก็จะได้ประโยคที่ว่า there are two turtles on the table ก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับการใช้คำบุพบทการใช้ there is แล้วก็ there are ใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะแก้วขอฝากนะคะเป็นการบ้านค่ะการบ้านวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่10นะคะฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านใบงานที่10อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆ40เท่าไหร่ลูกนะคะเด็กๆฝากทำใบงานที่10เป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการทำการบ้านของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My cat is black one จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเด็กๆซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือบัตรภาพหรือว่าบัตรคำศัพท์คุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแก้วเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้แล้วก็คำศัพท์ใหม่ๆนะคะนำไปใช้ในบทเรียนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
1: As lady
2: Thank you so much. See you later.
0: Goodbye. Bye-bye.

อนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: นายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: โบกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ฉันนี่แหละลูกทาส

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลตัวเองมีใครหลังจากกลับบ้านเราไปทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้านอนมีใครอยากเล่าของตัวเองไหมคะเรื่องราวของตัวเองน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์เล่าเรื่องราวของคุณแม่หน่อยค่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านน้องจักรพัฒน์ทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างคะ
2: กินข้าวครับ
1: รับหนึ่งพอกลับไปถึงบ้านรับประทานอาหารเลยใช่ไหมคะสองละคะ
2: อาบน้ำครับ
1: สองอาบน้ำสามละคะ
2: เข้านอนครับ
1: สามเข้านอนมีใครที่แตกต่างจากน้องจักรพัฒน์บ้างไหมคะน้องดาเนียค่ะน้องดาเนีย
3: กลับไปบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอน
1: อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนลักษณะจะคล้ายๆกันมีใครแตกต่างจากนี้ไหมคะน้องค่ะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมบอกหน่อยค่ะว่าทำอะไรบ้าง
4: อาบน้ำค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าทำการบ้านค่ะแล้วกินข้าวค่ะแล้วก็เข้านอนค่ะ
1: อาบน้ำใส่เสื้อผ้ารับประทานอาหารแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะนี่ก็เด็กๆบอกว่านี่ก็คือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆมีใครแตกต่างจากนี้บ้างน้องอีฟค่ะน้องอีฟทำอะไรบ้างคะ
5: ทำการบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนค
1: ่ะลักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ก็คือกิจวัตรหลังจากที่เลิกเรียนนะคะของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะเรียกว่ากิจวัตรประจำวันของเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรต่อเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆติดตามชมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องของเข็ดแล้วเรื่องเข็ดแล้วนะคะจะสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กๆอย่างไรพูดถึงเรื่องลักษณะของเด็กๆอย่างไรต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการจับใจความสำคัญได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องเข็ดแล้วได้นอกจากอ่านแล้วได้อ่านได้นะคะเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามรวมถึงเห็นความสำคัญของการจับใจความสำคัญเพราะว่าการจับใจความสำคัญเนี่ยเรียกว่านำไปสู่การอ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็สามารถบอกข้อคิดของเราได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเล่าไปว่าเด็กๆเนี่ยกลับบ้านใช่ไหมคะบางคนก็ทำการบ้านบางคนก็อาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนนะคะก่อนที่จะเข้านอนเด็กๆทำตามภาพฝั่งซ้ายหรือทำตามภาพฝั่งขวาใครเรียกว่าทำการบ้านเสร็จแล้วนอนเลยหรือใครแปรงฟันก่อนใครเป็นลักษณะเหมือนภาพทางซ้ายภาพแรกบ้างยกมือค่ะนี่เด็กๆต้นทางหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะเด็กๆคนไหนที่มีลักษณะท่าทางเหมือนคนขวาทำการบ้านเสร็จไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่ขาคุณพ่อขานอนหลับเลยมีไหมคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะเพื่อนๆต้นทางบอกว่าไม่มีค่ะทำเหมือนกับภาพที่หนึ่งเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูถ้าสมมติว่าเราทำเหมือนกับภาพที่หนึ่งเราจะมีลักษณะอย่างไร
6: ฟ
1: ัน
6: สะอาด
1: ฟันสะอาดแล้วถ้าเรารับประทานอาหารใช่ไหมคะอาบน้ำแต่เราไม่ได้แปรงฟันเราจะมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นปากฟันผุเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นภาพของเด็กที่เป็นอย่างไรคะไม่ได้แปรงฟันไม่ได้รักษาสุขอนามัยของตนเองก็จะเป็นอย่างไรเอ่ยฟันผุอาจจะมีแมงที่กินฟันได้มีเด็กๆคนไหนมีแมงกินฟันไหมคะน้องต้นหอมมีแมงกินฟันไหมคะไม่มีนะคะไหนใครฟันสวยเหมือนกับภาพที่สองบ้างไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเรียกว่าสุขอนามัยของเด็กๆก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยอยากมีฟันเหมือนภาพซ้ายหรือภาพขวาคะ
6: ภาพ
1: ภาพขวานั่นเองนะคะก็คือการมีฟันที่สวยมีเรียกว่าช่องปากที่แบบว่าสะอาดนะคะไม่มีฟันผุนั่นเองเด็กบอกว่าขอเลือกแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมารู้จักบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยมีสุขอนามัยนะคะในเรื่องของบทเรียนของเรานะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องของเรานะคะเราก็จะต้องมารู้จักการอ่านจับใจความสำคัญว่ามีลักษณะอย่างไรการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความคิดหลักนะคะเรียกว่าจับใจความคิดหลักของข้อความเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมเนื้อหาในประโยคในย่อหน้านั้นนะคะหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อนั้นย่อหน้านั้นได้ขาดไม่ได้เลยนะคะใจความสำคัญหลักถ้าขาดแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยกล่าวถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องจะมีใจความสำคัญนะคะแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูประโยคนี้กลุ่มที่5เด็กๆลองดูนะคะการอ่านหลักการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มที่5อ่านออกเสียงให้ฟังหน่อยค่ะข้อแรกต้องเป็นอย่างไรคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3
6: ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
1: ข้อที่2ด้วยค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
6: อ่านเรื่องยาวอย่างคู่
1: คร่าวๆ
6: เข้าใจและเก็บความสำคัญของแต่ยอดหน้า
1: เก่งมากค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ1เลยเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่ออะไรก็คือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญหรือค้นหาแก่นเรื่องค้นหาความคิดหลักของเรื่องที่เราอ่านนั่นเองนะคะ2อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆนะคะพอที่จะเข้าใจนะคะและเก็บใจความสำคัญของแต่ละหน้าย่อหน้าบางเรื่องใจความสำคัญก็อาจจะอยู่ที่ย่อหน้าแรกบางเรื่องก็อาจจะอยู่ที่กลางเรื่องหรือบางเรื่องย่อหน้าอาจจะอยู่ที่ท้ายย่อหน้าก็ได้นะคะของเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะไปค่ะเด็กๆข้อที่3ข้อที่3ค่ะกลุ่มที่1อ่านออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ

0: รอไอไรเมื่อไรค่ะจบนะคะให้เด็กๆลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครมีใครบ้างเขาทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไรและทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะนำสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงใจความใหม่ด้วยสำนวนของตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยและเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าจดจำได้นั่นเองนะคะเพราะเราเรียกว่าสรุปใจความนะคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยรู้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอ่านจับใจความสำคัญนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆต้องอ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าและค้นหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเขาจะมีคำที่เป็นรายละเอียดก่อนหน้าคำเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างเช่นคำว่าตัวอย่างเช่นตัวเลขคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าส่วนขยายนะคะไม่เรียกว่าเป็นใจความสำคัญนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณแม่มีประโยคมาให้เด็กๆอ่านประโยคเด็กๆอ่านประโยคพร้อมกัน1 2 3
1: ฉันมา
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
1: ฉันมาโรงเรียนสายพอรถติด
0: เด็กๆปลายทางคิดว่าประโยคนี้ฉันมาโรงเรียนสายเพราะรถติดใจความสำคัญคืออะไรคะถ้าเด็กๆบอกว่ารถติดเป็นใจความสำคัญใช่หรือเปล่าไม่ใช่น้องจักรพรรดิบอกว่าไม่ใช่น้องจักรพรรดิงั้นน้องจักรพรรดิบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าข้อความนี้อะไรที่เป็นใจความสำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะ
2: คำว่าสายครับ
0: เด็กๆใจความสำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคำเป็นประโยคก็ได้แต่ว่าเราจะตัดรายละเอียดออกอะไรคะน้องวันใหม่น้องวันใหม่ลองตอบสิคะ
2: มาโรงเรียนสายค่ะ
0: ใครมาโรงเรียนสายคะ
2: ฉัน
0: ฉันมาโรงเรียนสายเก่งมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเด็กๆเรียกว่าใจความสำคัญเด็กๆลองดูนี่เพราะรถติดบอกเหตุผลใช่ไหมคะซึ่งเรียกว่าไม่ใช่ใจความสำคัญหลักนั่นเองนะคะใจความสำคัญของเราก็คือฉันมาโรงเรียนสายแบบนี้นะคะต่อไปให้โอกาสเด็กๆแก้ตัวนั่งตัวตรงอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3
1: ส่งชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อรดน้ำต้น
0: มีคำว่าน้ำไหมคะเพื่อใหม่ค่ะ
1: เพื่อรดต้นไม้รดผักและเลี้ยงปลา
0: เด็กๆกลุ่มไหนหาใจความสำคัญหลักได้แล้วใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเอามือจับหัวไว้ค่ะกลุ่มที่จะได้ตอบคำถามแนนก็คือ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
3: ลุงสมชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใจความสำคัญหลักนะคะก็คือลุงสมชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าส่วนขยายก็คือเพื่อรดต้นไม้รดผักและเลี้ยงปลานั่นเองนะคะนี่เรียกว่าเป็นส่วนขยายนะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านนะคะถึงตัวละครที่ครูแหม่มได้กล่าวไปข้างต้นว่าเราจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขาอนามัยลักษณะกิจวัตรประจำวันของเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนะคะในบทที่10นะคะจากหนังสือภาษาพาทีเรื่องเข็ดแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านหนังสือนะคะบทอ่านที่มีชื่อว่าเข็ดแล้วกันนะคะเด็กๆจากหนังสือภาษาพาทีแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันนะคะเด็กๆว่า เรื่องเข็ดแล้วของเรานะคะจะอยู่ที่หน้าไหนก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆลองดูเราจะเปิดมาหาหน้าสารบานเพื่อค้นหาเรื่องที่เราจะอ่านเด็กๆเห็นไหมคะนี่ก็คือหน้าสารบานของหนังสือภาษาภาษีของเรานะคะเรื่องที่เราอ่านเด็กๆช่วยคุณแหม่มดูหน่อยค่ะเรื่องเข็ดแล้วอยู่บทที่เท่าไหร่คะอยู่บทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าครูแหม่มอยากอ่านเรื่องเข็ดแล้วคุณแหม่มจะต้องเปิดหนังสือไปที่หน้าไหนคะ
1: 154
0: ถูกต้องค่ะครูแหม่มต้องเปิดไปที่หน้า154แล้วถ้าครูแหม่มอยากอ่านเรื่องนักคิดสมองใสเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าครูแหม่มจะต้องเปิดไปที่หน้าไหนคะ102เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากค้นหาว่าเรื่องที่เราอยากอ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนของเราหรือหนังสือต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดมาที่หน้าสารบัญนะคะเพื่อค้นหาเรื่องที่เราจะอ่านได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า100เท่าไหร่เอ่ย154นะคะเวลาเปิดเด็กๆเนี่ยสามารถเปิดเรียกว่าถ้ารู้ว่าอยู่หน้าที่แบบไกลๆหน้าที่100เด็กๆสามารถเปิดหลายๆหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดทีละหน้าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเด็กๆลองดูค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า
1: เข็ดแล้ว
0: นะคะเด็กๆลองดูตัวละครของเรานะคะตัวเอกน่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กเพื่อนๆบอกว่าเคยอ่านเหมือนผู้พากับน้ำใสเนี่ยจะเป็นพระเอกกับนางเอกในเรื่องนะคะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆอ่านรู้จักคำนำเรื่องนะคะแต่ว่าเพื่อความที่ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเพียงแค่บางคำนะคะที่เป็นคำยากแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะคำแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะคำนี้ค่ะ1 2 3
1: อ้วก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะอ้วก
1: อ้
0: วกหมายถึงอะไรคะเด็กๆอาการอาเจียนนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: ขย
0: ี้เดี๋ยวเอาเสียงค่ะขยี
1: ้
0: ขยี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆการที่เรานำมือมาถูแรงๆใช่ไหมคะขยี้แบบนี้นะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเชื้อโรคเชื้อโรคหมายถึงอะไรคะหมายถึงเชื้อบางเชื้อที่เข้าสู่เราแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้นะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: พยา
0: ขอเสียงดังๆเลยค่ะ
1: พยา
0: พยาหมายถึงอะไรคะเด็กๆบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเป็นลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: เป
0: ็นเส้นยาวๆเหมือนกับเส้นด้ายสีขาวๆนะคะเขาก็จะเกาะกินเลือดของเรานะคะเด็กๆพยาธิไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีและอยากมีนะคะไม่ควรมีอยู่ในตัวเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะออกเสียงค่ะสกระปกหมายถึงอะไรเลอะเทอะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องของเรานะคะเรื่องเข็ดแล้วเดี๋ยวครูแหม่มกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะจะอ่านไปพร้อมๆกันเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงด้วยนะคะบางช่วงเนี่ยอาจจะให้เด็กๆนะคะสุ่มเลขที่เฉพาะ

0: จงเลขที่นะคะให้เด็กๆได้อ่านนะคะแล้วก็ระหว่างที่อ่านเนี่ยเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการอ่านใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญจากที่ครูแหม่มสอนไปด้วยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาตอบคำถามกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านเรื่องกันเลยค่ะเข็ดแล้วเด็กๆอ่านตามครูได้เลยนะคะ1 2 3ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากเด็กๆพยายามออกเสียงให้รวดเร็วนะคะถ้าเราอ่านแบบยันคางเนี่ยเราอาจจะเหมือนอ่านยังไงคะเหมือนในป่าช้าจะหลับได้นะคะเพราะฉะนั้นขอเร่งสปีดนะคะกวาดสายตามองไปให้รวดเร็วนะคะแล้วก็ออกเสียงให้รวดเร็วด้วยนะคะ1 2 3ต่อเลยค่ะโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนด้วยภูผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสยิงฟันให้เพื่อนๆดูฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยต่อไปขอให้น้องน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์อ่านต่อค่ะ
1: แต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผาพูด
0: เด็กๆเวลาที่เราอ่านหนังสือเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเราเว้นเหมือนกับน้องประกรณ์ใช่ไหมคะเราไม่ได้กวาดสายตาไปก่อนเราก็จะเว้นวรรคไม่ถูกทำให้ฟันผุเหมือนกันนะเป็นบทสนทนาที่ต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเรียกว่าอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3ตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันคำนี้ออกเสียงยังไงคะ
2: อี
0: ออีอีไม้ไม้อะไรคะเด็กๆลองผ่านคำนี้1 2 3อีอีอีอีอีคำนี้เป็นวรรณยุกต์อะไรคะเด็กๆไม้ตรีลองผ่านอีก1ครั้งไม้ตรีจะออกเสียงว่าอย่างไร1 2 3อีอีอีอีอีอยู่ที่นิ้วอะไรคะนิ้วนางหยุดที่นิ้วนางเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าอีหรืออี
2: อ
0: ีเก่งมากเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
2: ส
0: กปรกโจคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บต่อไปนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงออกเสียงให้เต็มปากนะคะ1 2 3อย่ากินนะโจน้ำใสห้ามภูผาเข้ามาดึงแขนขนมสกปรกแล้ว ทิ้ง

0: โจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรมีใครทำเหมือนโจไหมคะเห็นขนมตกลงบนพื้นบอกไม่เป็นไรหรอกวันนี้เชื้อโรคไม่ทำงานหยิบขึ้นมากินต่อมีไหมคะเด็กๆอย่าทำนะคะต่อไปค่ะว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยคนต่อไปค่ะที่จะได้อ่านน้องดาเนียค่ะ
1: โจเป็นอะไรไป
0: เอาใหม่ค่ะเว้นวรรคให้ถูกนะคะ1 2 3
1: โจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถาม
0: ต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3ไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีน้ำเงินเห็นจุดสีเงินอุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิตติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวต่อไปนะคะเด็กๆมีใครหลับแล้วบ้างมาติดตามเรื่องราวของโจต่อกันต่อเลยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3ทุกคนทำตามครูกิตติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือยังเลอะโจจะเกาตามตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆ เตือนโจก็เอามือเช็ดขากางเกงแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพลักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนเพื่อนนั่งล้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีต่อไปค่ะคนที่จะได้อ่านค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
1: โจทำตามกิตติ
0: คำนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆกติกาก
1: ติกากะ

0: ัน
1: ขอใหม่นะคะ1 2 3
0: โจทำตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมด
1: เก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3โจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูคำนี้ออนออกเสียงว่าอะไรคะซออีซออีซีเอาใหม่นะคะ1 2 3ดูซิเราผอมไปเลยเพื่อนๆพยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบทอ่านเรื่องเข็ดแล้วนะคะสรุปแล้วใครเป็นพระเอกของเรื่องนี้คะเด็กๆใครที่เรียกว่าเด่นในเรื่องนี้เลย
2: โจ
1: นะคะเป็นพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะคะก็พูดถึงการรักษาสุขลักษณะอนามัยนะคะของเด็กๆของโจนะคะนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคนไหนปฏิบัติตนเหมือนกับโจบ้างมีไหมคะมีใครปฏิบัติตนเหมือนกับโจบ้างไหมคะเด็กๆบอกว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามโจเลยปื้มใส่หน้าเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะเด็กๆบางพฤติกรรมนะคะของโจก็เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีน่าเอาตัวอย่างน่าเอาทำเป็นตัวอย่างนะคะบางพฤติกรรมก็ไม่ควรทำตามนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีใครอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้ไหมคะถ้าเด็กๆอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเข็ดแล้วโจของเรานะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันเมื่ออ่านได้แล้วจับใจความสำคัญต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็นำมาตอบคำถามให้ได้นะคะคำถามข้อแรกค่ะกลุ่มไหนจะได้ตอบกลุ่มไหนที่เรียกว่ากลุ่มที่ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนดีคะกลุ่มที่ตั้งใจเรียนก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะมาดูคำถามแรกบทอ่านเรื่องเข็ดแล้วคำว่าเข็ดแล้วหมายถึงใครใครที่เข็ดแล้วไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณแม่เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
3: โจครับ
1: โจเป็นคนที่เข็ดแล้วถูกต้องไหมถูกต้องนะคะคำว่าเข็ดแล้วหมายถึงโจนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆช่วยบอกการกระทำที่ดีของโจลักษณะที่ดีของโจกับครูแหม่มหน่อยว่าในเรื่องเนี่ยโจมีลักษณะที่ดีอย่างไรบ้างมือจับหูไว้นะคะเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อเท่านั้นนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะให้น้องไรวินเป็นคนตอบค่ะน้องไรวินบอกครูแหม่มหน่อยค่ะการกระทำที่ดีของโจมีอะไรบ้างคะ
4: แบ่งปันขนมเพื่อนครับ
1: เก่งมากค่ะเดี๋ยวประมือให้น้องไรวินหนึ่งเลยแบ่งปันขนมให้เพื่อนมีอีกไหมคะเอามือจับหูไว้มีอีกค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นอกจากแบ่งขนมให้เพื่อนแล้วมีอะไรอีกคะ
5: ไม่โกรธเพื่อน
1: ไม่โกรธเพื่อนให้อภัยเพื่อนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะหมดหรือยังคะการกระทำที่ดีของโจน้องอีฟกลุ่มที่5ค่ะ
6: อารมณ์ดีค
1: ่
6: ะ
1: เป็นคนที่
6: อารมณ์ดี
1: ตลกกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆมีอีกไหมมาดูบ้างโจการกระทำที่ดีของโจข้อแรก อารมณ์ดีไม่เคยโกรธใครไหนใครเป็นเหมือนโจบ้างข้อนี้อารมณ์ดีไม่เคยโกรธใครเลยเพื่อนเดินมาชนก็ไม่เป็นไรจ้ามีไหมคะมีนะคะในปลายทางนะคะมีไหมคะควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะข้อต่อไปค่ะชอบพูดตลกไหนใครเป็นแบบโจบ้างชอบพูดตลกเน่มากหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะข้อต่อไปรู้จักแบ่งปันข้อนี้สำคัญเลยไหนใครเป็นแบบโจและอยากเป็นแบบโจ

0: อน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปมีการกระทำที่ดีแล้วต่อไปมาดูการกระทำที่ไม่ดีของโจบ้างการที่นำพาไปสู่สิ่งต่างๆที่โจเนี่ยพบเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นฟันผุไม่ว่าจะเป็นปวดท้องมีอะไรบ้างคะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะน้องกิ่งก้าวบ้างค่ะน้องกิ่งข้าวที่ยังไม่ได้ตอบนะคะการกระทำที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างคะน้องกิ่งก้าว
1: แบ่งของให้เพื่อนค่ะ
0: การกระทำที่ไม่ดีค่ะ
2: ไม่ดี
0: หมดเวลากลุ่มอื่นคนที่ยังไม่ได้ตอบเตรียมตัวไว้นะคะมือจับหู1 2 3น้องตะวันค่ะการกระทำที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างคะน้องตะวันค่ะ
3: กินขนมที่ตก
4: เก็บขนมกินที่พื้นครับ
0: เก็บขนมที่หล่นพื้นขึ้นมารับประทาน1ข้อแล้วนะคะข้อต่อไปเอามือจับหูตอนนี้กลุ่มที่5ยังปรึกษากันอยู่เลยนะคะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
5: ไม่แปรงฟันครับ
0: ไม่แปลงฟันเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมีอีกค่ะเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะ
6: ไม่อวดเพื่อน
0: ไม่กวนเพื่อนเป็นการกระทำที่ไม่ดีไหมคะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนไหนยังไม่ได้ตอบบ้างคะ
7: เล่นดินโดยไม่ล้างมือ
0: เล่นดินโดยไม่ล้างมือนะคะหรือว่าทำกิจวัตรต่างๆแล้วไม่ล้างมือนั่นเองค่ะมีอีกไหมคะเด็กๆเอามือจับหูขอข้อสุดท้ายแล้ว1 2สามกลุ่มที่หนึ่งค่ะน้องประภัสราค่ะ
8: กินขนมหวานจนฟันผุค่ะ
0: เหมือนกับที่กลุ่มไหนบอกเอ่ยไม่แปลงฟันกลุ่มไหนคะเหมือนกันเลยนะคะมีอีกขออีกหนึ่งข้อค่ะเอามือจับหูไว้ค่ะหนึ่งสองสามกลุ่มที่ห้าค่ะ
9: เพื่อนค่ะ
0: หัวเราะเพื่อนตอนไหนเอ่ยยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรเด็กๆมาดูของครูแหม่มบ้างเด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาดูการกระทำที่ไม่ดีหรือว่าไม่ควรนำไปเป็นตัวอย่างของโจนะคะข้อแรกค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนั่งตัวตรงหรือยังคะข้อแรกนะคะชอบกินลูกอมและขนมนะคะ2เอาน้ำอัดลมบ้วนปากนี่บอกเพื่อนบอกว่าก็ต้องไปแปรงฟันก็ต้องไปล้างปากแต่โจบอกว่าอะไรก็เอาน้ำอัดลมบ้วนปากสิอร่อยด้วยใช่ไหมคะเด็กเป็นการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปเก็บขนมจากพื้นมากินหรือว่ามารับประทานนั่นเองนะคะไม่ล้างมือบ่อยๆเหมือนกับที่น้องเจ้านายบอกใช่ไหมคะไปเล่นดินไปเล่นอะไรเสร็จแล้วนะคะไม่ล้างมือพอเพื่อนบอกให้ล้างทำอย่างไรคะเอามือเช็ดกางเกงแบบนี้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะนำอาหารของเพื่อนที่กินไม่หมดที่เพื่อนเนี่ยตอนแรกเพื่อนรับประทานอาหารร่วมกันใช่ไหมคะเขาก็จะมีช้อนกลางในการแบ่งอาหารแต่โจบอกว่าไม่เป็นไรใครกินไม่หมดเอามาให้เราโจก็กินหมดเลยนะคะทำให้เกิดผลเสียนั่นเองนะคะมาดูผลเสียจากการกระทำที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างน้องทีทัศน์ค่ะน้องที่ทัศน์ลองบอกคุณแม่หน่อยค่ะผลเสียจากการที่โจเนี่ยทำไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
5: ปวดฟันครับ
0: ปวดฟันอะไรอีกคะได้อีกไหมคะ
5: ฟันผุครับ
0: ปวดฟันฟันผุคนอื่นค่ะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มปวดฟันฟันผุแล้วอะไรอีกคะ
5: ท้องเสียอย่างหนักคร
0: ับท้องเสียอย่างหนักเก่งมากเลยนะคะมีอีกไหมคะน้องปานิดาค่ะน้องปานิดาอ้วกเพราะว่าอะไรคะ
10: เพราะว่ากินเยอะ
0: เพราะว่าเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะนี่เลยการกระ

0: รมที่ไม่ดีของโจต้องนอนสมเห็นไหมคะไม่ไปโรงเรียนจนเพื่อนเนี่ยมาหานั่นเองนะคะก็คือโจเป็นคนที่ไม่รักษาสุขอนามัยของตนเองเนื่องจากพฤติกรรมหลายอย่างนะคะก็ส่งผลทำให้โจฟันผุเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงและที่สำคัญเลยไปโรงเรียนไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆแล้วเรื่องเข็ดแล้วเนี่ยมีใจความสำคัญหรือมีใจความสำคัญอย่างไรน้องค่ะ
1: ถ้าไม่รักษาความสะอาดจะทำให้ท้องเสีย
0: น้องชัยพฤกษ์บอกว่าถ้าหากไม่รักษาความสะอาดในร่างกายหยิบอาหารหยิบขนมอะไรที่ตกพื้นแล้วมากินอาจจะทำให้ท้องเสียได้มีใครอีกไหมคะกลุ่มที่5ค่ะใจความสำคัญของเรื่องค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: เข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าใจความสำคัญของเรื่องก็คือโจเข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วนะคะใจความสำคัญเพื่อนบอกอย่างนี้นะคะมาดูใจความสำคัญของคุณแหม่มบ้างก็คือควรรักษาสุขภาพของตนเองจะได้ไม่ได้เป็นแบบโจใช่ไหมคะจะได้เข็ดแล้วแบบโจนะเช่นเด็กๆควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งไม่หยิบอาหารจากพื้นมารับประทานหมั่นล้างมือบ่อยๆไม่รับประทานอาหารในจานของผู้อื่นรวมทั้งควรใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามของเรานะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่5เรื่องข้อคิดจากโจนะคะก่อนอื่นนี่เลยใบงานที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนข้อคิดจากเรื่องเข็ดแล้วก็คือการรักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะรวมทั้งวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็นำมาเขียนข้อคิดลงในเส้นบรรทัดที่คุณแหม่มให้นะคะหรือว่าอาจจะเขียนเป็นประโยคก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยก่อนอื่นค่ะเราลองมาสนทนาเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของตนเองที่ดีบ้างจะได้นำไปเขียนในแบบฝึกหัดได้มีอะไรบ้างคะเด็กๆน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
3: แปรงฟันทุกวันล้างมือบ่อยๆครับ
0: แปรงฟันวันละกี่ครั้งดีคะ
3: 2ครั้งครับ
0: 2ครั้งตอนไหนบ้างคะน้องชัยพฤกษ
3: ์ตอนเช้ากับตอนดึกครับ
0: ตอนเช้าก่อนเข้านอนนั่นเองและอะไรคะ
3: และล้างมือบ่อยๆ
0: หมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะมีอะไรอีกคะเด็กๆมีใครตอบได้อีกไหมคะน้องค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
4: ไม่หยิบอาหารที่ตกพื้นแล้วขึ้นมากินครับ
0: เก่งมากค่ะไม่หยิบอาหารหรือขนมตกพื้นขึ้นมากินคุณแหม่มเคยได้ยินเด็กๆโรงเรียนเราเนี่ยแหละทำขนมตกแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้เชื้อโรคไม่ได้ทำงานหยิบกินได้แล้วก็หยิบขึ้นมากินเลยมีเด็กปลายทางคนไหนเป็นแบบนี้ไหมคะห้ามทำนะคะเพราะเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่นะคะเด็กๆกินไปแล้วอาจจะท้องเสียได้นะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆหนึ่งข้อใครเอ่ยน้องดาเนียค่ะ
5: ถ้าไอหรือจามให้เอาข้อพับแขนปิดปากค่ะ
0: ถ้าไอหรือจามให้นำข้อพับแขนมาปิดปากอันนั้นอาจจะเป็นเรียกว่าการป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมคะให้ไปสู่ผู้อื่นไหนขอการรักษาสุขอนามัยของตนเองก่อนที่เราจะไอจะจามจะไม่เป็นโรคเนี่ยเราควรที่จะเป็นอย่างไรน้องประกรณ์ค่ะ
6: ถ้าเรามือสกปรกเราไม่ควรไปหยิบอาหารขึ้นมากิน
0: ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆนี่ก็คือตัวอย่างของเพื่อนๆอยู่ต้นทางนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือเขียนได้เลยค่ะลงมือเด็กๆให้เขียนข้อคิดก่อนแล้วให้เด็กๆกลับไปวาดรูประบายสีที่บ้านนะคะเร่งมือเลยเดี๋ยวจะทำไม่เสร็จนะคะให้เขียนก่อนนะคะค่อยไปกลับไปวาดรูปที่บ้านนะนะคะน้องโกนเปิดเลยค่ะหน้าไหนคะหน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว136เขียนประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของตนเองก่อนข้อละ1อย่างเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วถ้าใครเสร็จแล้วถ้ามีเวลาว่างก็สามารถวาดรูประบายสีได้เลยค่ะThank you.

ขียนเสร็จแล้วบ้างข้อแรกเด็กๆเร่งมือเลยนะคะเขียนก่อนค่อยวาดรูปนะคะข้อละ1อย่าง1พฤติกรรม

0: ใครได้ข้อแรกแล้วไปเขียนต่อข้อ2ได้เลยนะคะ
1: หีบสระอิต้องอยู่ที่หัวหีบหรือยอยักษ์ยอยักษ์เก่งมากค่ะไลวินแก้ไขใหม่นะ
0: น้องปณิดาไปลองแล้วนะคะน้องปณิดาบอกว่าข้อแรกเขียนว่าล้างมือก่อนรับประทานอาหารน้องธัญราเขียนว่าข้อ2ค่ะข้อแรกล้างมือบ่อยๆข้อที่2แปรงฟัน2ครั้งต่อวันใช่ไหมคะหรือวันละ2ครั้งก็ได้นะคะเวลารับประทานอาหารต้องมีอะไรคะเด็กๆช้อนกลางใช่ไหมคะแบ่งอาหารให้เพื่อนๆก่อนแล้วช้อนที่ใช้แล้วเราจะไม่ตักอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะแก้วเหมือนกันมีใครเรียกว่าดื่มน้ำขวดเดียวกับเพื่อนบ้างมีไหมคะเวลาที่เด็กดื่มน้ำเนี่ยขวดเดียวกับเพื่อนก็จะมีน้ำลายสารปนเปื้อนต่างๆบางคนไม่สบายก็อาจจะมีเชื้อโรคในน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะดื่มน้ำขวดใครขวดมันนะคะไม่รับประทานไม่ดื่มน้ำร่วมกันนะคะเด็กๆ

ดรอควนคอควายเขียนคอควายหมายคอควายเหมือนดอเด็กเลยนะคะน้องเจด้าเขียนว่าอะไรคะข้อแรกข้อแรกเขียนว่าอะไรคะเก่งมากค่ะฉันแปรงฟันทุกวันวันละกี่ครั้งคะวันละ3ครั้งเด็กๆบอกว่าเด็กๆบางคนอาจจะแปรงวันละ3ครั้งใช่ไหมคะตอนเช้าก็คือหลังจากตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมคะครั้งที่2คือตอนไหนคะหลังรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วครั้งที่3ล่ะคะตอนก่อนเข้านอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เวลาอีก2นาทีเท่านั้น2นาทีค่ะน้องเมย์สระอืออยู่ที่มอมาค่ะตัวเดียวข้อแรกค่ะอันนั้นใหญ่มากเลยสระอือไปที่ออ่างด้วยสระอืออยู่ที่พยัญชนะแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะนั่นแหละค่ะถูกต้อง

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยใบงานกันนะคะให้เด็กๆวางดินสอนะคะดูการรักษาสุขอนามัยที่คุณแหม่มเตรียมมานะคะข้อแรกค่ะเด็กๆนี่เลยควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งพูดคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าแปรงมากกว่า2ครั้งได้ไหมคะได้เหมือนอย่างที่น้องเจด้าบอกเลยว่าแปรงฟันวันละ3ครั้งได้หรือว่าแปรงหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อก็ได้นะคะนี่เลยต่อไปค่ะเด็กๆไม่หยิบอาหารที่หล่นพื้นมารับประทานเหมือนกับโจใช่ไหมคะเด็กๆไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดโรคต่างๆได้นะคะข้อต่อไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราบางคนไปเล่นดินไปจับนู่นจับนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมีเชื้อโรคนะคะก็ควรที่จะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะข้อต่อไปค่ะไม่รับประทานอาหารในจานของผู้อื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนกลางวันเรามีถาดอาหารของใครของมันใช่ไหมคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารในถาดของตนเองถ้าอิ่มหรือไม่พอนะคะสามารถไปเติมใหม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรรับประทานอาหารในจานของเพื่อนนั่นเองนะคะและข้อต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยการมีน้ำใจแบ่งปันให้กับผู้อื่นใช่ไหมคะข้อคิดจากโจที่โจเนี่ยมีน้ำใจเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นข้อคิดได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับใบงานของเราเด็กๆคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสรุปบทเรียนของเราเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะซึ่งเป็นการอ่านเพื่อรู้ใจความสำคัญหรือรู้ส่วนสำคัญของเรื่องนั้นๆนะคะรวมทั้งที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อเด็กๆอ่านเรื่องแล้วนะคะก็ควรที่จะนำข้อคิดจากเรื่องนำสาระสำคัญจากเรื่องนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกับเรื่องอะไรที่เราอ่านวันนี้คะเสร็จแล้วนั่นเองนะคะก็คือการนำเรื่องสุขอนามัยของตนเองนะคะแล้วการมีน้ำใจนะคะการไม่โกรธเพื่อนของโจเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆเข้าไปทำอาหารในป่าในเรื่องของครัวป่านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องคำถามจากครัวป่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนเรื่องเข็ดแล้วนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะนำข้อคิดไปปรับใช้นะคะสิ่งที่ดีให้นำไปใช้สิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะให้ลองมาดูว่าไม่ดีอย่างไรและเราไม่ควรไปปฏิบัติอย่างไรนั่นเองเหมือนกับโจที่เข็ดแล้วและจะไม่กลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมนั่นเองนะคะวันนี้คุณแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

ให้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางของคุณแนนทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือคุณแนนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องการสืบขุนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วเด็กๆก็จะสามารถบอกวิธีการสืบขุนข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของเราได้นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่การที่เราเป็นสมาชิกของชุมชนในชุมชนเราจะต้องมีการปฏิบัติตนที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีอย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำจัดทิ้งขยะให้เป็นที่ทำความสะอาดไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือสิ่งที่เราทำให้สังคมสงบสุขนะคะเราก็ต้องปฏิบัติทำตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นยังไงคะหน้าอยู่นั่นเองถ้าคนในชุมชนไม่รักไม่สามัคคีกันไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจจะทำให้ชุมชนของเรานั้นวุ่นวายไปด้วยใช่ไหมคะแล้วทีนี้ชุมชนของเราที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะ
1: 2
0: ลักษณะคืออะไรบ้างคะไหนใครจะช่วยคุณแนนในการตอบว่าชุมชนของเรามีกี่ลักษณะกลุ่มที่4ค่ะคุณแนนขอตัวแทนหน่อยค่ะชุมชนของเรามีกี่ลักษณะนะคะ
2: 2ครับ
0: 2ลักษณะมีอะไรบ้างลูก
2: ชุมชนชนบทกับชุมชนในเมืองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบได้นั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนที่ครูแนนได้ให้ความรู้ไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมนะคะชุมชนของเราก็จะแบ่งออกเป็นชุมชนชนบทและก็ชุมชนเมืองชุมชนชนบทมีลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างไรคะการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชนบทนี้เป็นอย่างไรใครตอบได้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบทจะเป็นอย่างไรคะอย่างเช่นการใช้ชีวิตในแต่ละวันการประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไรคะมีใครตอบได้ไหมน้องนาเดียค่ะการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชนบทเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่แออัดค่ะ
0: ไม่แออัดนะคะการตั้งบ้านเรือนก็จะไม่แออัดนั่นเองและผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของผู้คนกลุ่มที่5ค่ะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนชนบทเป็นอย่างไรคะ
4: รู้จักกันดีครับ
0: รู้จักกันดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วชุมชนเมืองล่ะคะชุมชนเมืองจะมีความแตกต่างอย่างไรน้องแก้วตาค่ะชุมชนเมืองจะมีความแตกต่างอย่างไรหรือมีการใช้ชีวิตอย่างไรคะ
5: คนอยู่เยอะกว่าม
0: ีสมาชิกในชุมชนเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะอะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
6: จะว่าวุ่นค่ะ
0: วุ่นวายใช่ไหมเพราะว่าผู้คนนั้นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นความวุ่นวายก็จะตามมานั่นเองความสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเยอะไหมคะลูกเยอะนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของชุมชนนั่นเองทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองนั่นเองนะคะการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันทีนี้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในชุมชนเราจะต้องมีความรู้หรือรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนหรือสภาพแวดล้อมชุมชนของเราเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นบ้านของคุณแนนในชุมชนของคุณแนนส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีทำสวนยางพาราทำนาทำไร่มันสำปะหลังทำไร่อ้อยนี่ก็คือลักษณะของชุมชนคูแนนนะคะแล้วก็คูแนนก็อยากจะเข้าไปสอบถามคุณแม่ว่าชุมชนของเรานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะคะ ครูแนนก็จะเข้าไปสอบถามเพื่อรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนว่ากว่าที่เราจะมารวมกันเป็นชุมชนนั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนั่นเองนะคะครูแนนจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมการแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาชุมชนของตนเองจะต้องทำอย่างไรนะคะครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกันคิดสิว่าถ้าหากฉันอยากรู้ประวัติความเป็นมาในชุมชนฉันจะทำอย่างไรเด็กดีพร้อมไหมคะเด็กดีพร้อมไหมคะพร้อมตอนนี้ครูแนนจะให้นักเรียนระดมความคิดกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนเริ่มเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเราจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนของเราได้อย่างไรคะ
1: สอบถาม
0: จากใครได้บ้างคะลูก
1: พ่อก
0: ับแม่ปู่ย่าตายายทำไมผู้ปกครองทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคะ
1: เพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองเราเกิดมาก่อน
0: แล้วน่าจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ล่ะคะไปสอบถามใครได้อีกอาจจะทราบข้อมูลไม่เพียงพอคุณครูคุณครูจะรู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละชุมชนไหมอ่ะรู้ไหมลูกไม่รู้อ่ะลองช่วยกันระดมความคิดเดี๋ยวครูแนนจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะกลุ่มที่สองได้หรือยังคะเราจะทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
1: สอบถาม
0: จากใครคะ
6: คนในชุมชน
0: ปู่ย่าตายายแล้วก็คนในชุมชนเก่งมากกลุ่มที่3ได้หรือยังคะครูแนนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรคะลูกเกี่ยวกับอะไรครูแนนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะ
7: เกี่ยวกับ
0: ความเป็นมาของชุมชนแล้วเราจะทราบข้อมูลนี้ได้อย่างไรคะสอบถามจากใครลูกสอบถามจาก
8: คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณแม
0: ่อ๋อถ้าคุณแนนสอบถามจากคุณแนนได้ไหม
8: ได้
0: ทำไมอ่ะถึงได้ลูก
8: เพราะว่าคุณแนนเคยถาม
0: เพราะคุณแนนเคยถามเพราะอย่าง
9: น
0: ี้
9: คุณแนนอยู่ชุมชนเดียวเรากับ
0: เพราะบางคนในชุมชนบ่อฝ้ายชุมชนสมอโพรงชุมชนในเทศบาลหัวหินซึ่งแต่ละชุมชนคุณแนนอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอแต่ละชุมชนที่สำคัญหนูต้องไปสอบถามใครที่จะรู้จริง
10: ๆคนที่แก่กว่า
0: คนที่แก่กว่าคนที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดหรือผู้นำชุมชนรู้จักผู้นำชุมชนไหม
11: ไม่รู้จัก
0: ผู้ใหญ่บ้านทุกนั่นแหละค่ะเก่งมากกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากสอบถามคุณพ่อคุณแม่แล้วมีใครได้อีก
12: ดูจากอาชีพส่วนใหญ
0: ่ดูจากอาชีพการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอะไรอีกคะ
13: ถามพี่
0: ถามใครได้อีก
14: ถามแม่
0: ถามคุณครูคุณครูเดี๋ยวคุณแนนจะสอบถามข้อมูลกลุ่มที่5ได้หรือยังคะอ้าวกลุ่มที่5เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรสอบถามคนในชุมชน
15: สอบถามคนในหม
0: ู่
15: บ้าน
0: สอบถามก็อันเดียวกันอันเดียวกันลูกใคร
16: สอบถาม
0: ตำรวจผู้ใหญ่บ้านได้ไหมพระได้ไหมได้พระหรือบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชนแต่ถ้าบางทีมาสอบถามครูแนนครูแนนอาจจะรู้ข้อมูลเพียงบางส่วนเพราะครูแนนไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นๆ นะคะดังนั้นแล้วเราต้องสอบถามเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เราอยากรู้ในด้านไหนเราก็ต้องไปสอบถามในด้านนั้นอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าคนในชุมชนของเรานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่เราจะไปถามใครได้บ้าง
17: คนในหมู่บ้าน
0: คนในหมู่บ้านอาจจะไปสำรวจหรือสอบถามใช่ไหมคะ
17: ตำรวจ
0: คุณตำรวจ สอบถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านพระก็ได้นั่นเองหรือเราอาจจะสำรวจจากการแต่งกายการเข้าร่วมพิธีก็ได้เด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งจากการที่คุณแนนได้ให้นักเรียนลองเสนอแนะว่าเราจะทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนอย่างไรนะคะกลุ่มที่1ทราบได้อย่างไรคะทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนได้จากอะไร
11: สอบถามค่ะ
0: สอบถามกลุ่มที่2ได้จากอะไรคะกลุ่มที่2หนูจะทราบประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
12: สอบถามคนในชุมชน
13: สอบถามคนในชุมชน
0: สอบถามคนในชุมชนกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5มีคำตอบที่แตกต่างจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2มั้ยคะเพื่อนบอกว่าสอบถามจากผู้ปกครองสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสอบถามจากคนในชุมชนมีใช่ไหมคะคุณแนนให้กลุ่มที่3ตอบก่อนกลุ่มที่3มีข้อเสนอแนะแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ
14: มีครับ
0: ค่ะหนูสามารถรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
14: ถามผู้ใหญ่บ้านครับ
0: สอบถามผู้ใหญ่บ้านกลุ่มที่5มีข้อแตกต่างจากเพื่อนไหมคะสอบถามคุณตำรวจนะคะสอบถามคุณตำรวจกลุ่มที่4ค่ะสอบถามใครได้อีกคะสอบถามคุณครูนะคะเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้งจากการที่ครูแนนได้ให้เด็กๆเสนอแนะนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจากการที่เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนนะคะเราสามารถสอบถามได้จากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่บ้านหรือคนในชุมชนนั้นๆ นั่นเองนะคะถือว่าถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำทีละขั้นตอนนะคะซึ่งวิธีการสืบค้นข้อมูลของคนในชุมชนหรือชุมชนของเรานะคะคุณแนนนำเสนอมา5แนวทางนั่นเองนะคะไหนลองอ่านแนวทางที่1หน่อยค่ะ1คืออะไรคะหนึ่งคือการตั้งคำถามสอง
15: การสำรวจ
0: การสำรวจสาม
15: การสอบถาม
0: สี
18: ่การตั้งคำถาม
0: การศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญและห้าก็จะเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลของเราจากการที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามการสำรวจนะคะต่อมาเราอาจจะมานำเสนอข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่1การตั้งคำถามตั้งคำถามอะไรคะเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนของเราเราก็จะตั้งคำถามในประเด็นนั้นๆ นะคะการตั้งคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชุมชนของตนเองอย่างเช่นครูแนนอยากทราบข้อมูลว่าชุมชนของฉันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีชื่อหมู่บ้านว่าชุมชนสมอโพรงทำไมชุมชนของฉันถึงมีชื่อว่าชุมชนบ่อฝ้ายทำไมชุมชนของฉันมีคนนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากนี่คือการตั้งคำถามในประเด็นที่เราสงสัยหรือเราอยากจะรู้นั่นเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะครูแนนจะให้นักเรียนลองเขียนประเด็นส ิ่งที่เราอยากจะรู้เกี่ยว

0: ับชุมชนของเรานะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะว่าชุมชนของฉันนั้นฉันอยากรู้ข้อมูลอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนข้อที่1และตั้งคำถามค่ะว่าฉันอยากจะทราบข้อมูลอะไรนั่นเองนะคะลงมือปฏิบัติงานได้เลยค่ะคุณแนนให้ทำอะไรคะคุณแนนให้ทำอะไรคะ
1: ตั้งคำถามค่ะ
0: ต้องคุณแนนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ชุมชนค่ะ
0: ชุมชนเราจะตั้งคำถามอย่างไรคะการตั้งคำถามเกี่ยวกับชุมชนของเราก็คือการตั้งคำถามในประเด็นที่เราอยากจะรู้ข้อมูลในชุมชนนั้นๆว่าฉันอยากจะรู้ข้อมูลอะไรอย่างเช่นศาสนาก็ได้หรือฉันอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญในชุมชนของฉันนักเรียนก็สามารถตั้งประเด็นได้นะคะตอนนี้ให้ตั้งประเด็นคำถามก่อนคุณแนนให้ทำอะไรคะเขียนข้อที่1เขียนประเด็นคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยของเราเลยค่ะข้อที่1การตั้งคำถามตอนนี้คุณแนนให้นักเรียนทำอะไรคะกลุ่มที่3คุณแนนให้ทำอะไรคะลูกเขียนข้อสงสัยหรือตั้งคำถามว่าเราจะอยากศึกษาข้อมูลอะไรในชุมชนอย่างเช่นคุณแนนบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าคนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรหรือฉันอยากจะรู้ว่าสถานที่สำคัญในชุมชนของฉันมีอะไรบ้างในชุมชนของเรานะไม่ใช่ชุมชนของคุณแนนศึกษาชุมชนของตนเองนะคะคุณแนนไม่ได้ให้วาดภาพนะลูกให้ตั้งคำถามหรือประเด็นที่ตนเองอยากจะศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไม่ต้องเขียนคำว่าตั้งคำถามค่ะเขียนประเด็นสิ่งที่ตนเองอยากจะศึกษาลงไปเลยในบริบทของชุมชนสภาพแวดล้อมของชุมชนแต่ละชุมชนเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันและสิ่งที่ครูแนนอยากรู้กับสิ่งที่เด็กๆอยากรู้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละคนให้ตั้งประเด็นคำถามในสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้อย่างเช่นทำไมชุมชนของฉันถึงมีการประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะหรือครูแนนอาจจะบอกว่าทำไมชุมชนของครูแนนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นหลักณตอนนี้คุณแนนอยู่ชุมชนสมอโปรกลุ่มที่หนึ่งได้ยังคะได้ข้อสงสัยเลยหรือยังอยากหนูหอนออูหนูลูกหนูหอนออูหนูอยากออยออากออยากตั้งประเด็นข้อสงสัยหรือที่เราอยากจะรู้นะคะว่าเราอยากจะรู้อะไรในชุมชนของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเราอยากรู้ข้อมูลอะไรในชุมชนของเรานะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตั้งข้อสงสัยหรือคำถามได้เลยนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปสืบค้นไปสอบถามตามวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนนั่นเองค่ะครูแนนจะขอตัวแทนออกมานำเสนอด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ทำหรือตั้งข้อสงสัยตั้งประเด็นที่เราสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปขั้นตอนต่อไปเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแนนจะให้ออกมานำเสนอนักเรียนจะต้องบอกเหตุผลได้นะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะรู้ข้อมูลที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งมาแค่หนึ่งประเด็นก่อนก็ได้นะคะอาชีพทุกคนอะไรลูกหนูอยากรู้อะไรมอสอยากรู้อะไรลูกน้องมอสอยากรู้อะไรคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนของตนเองมีเยอะแยะเลยชุมชนของเราการอยู่รวมกันเป็นชุมชนมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมต่างๆสถานที่สำคัญการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการอะไรอีกนอกจาก

0: การประกอบอาชีพแล้วการใช้ชีวิตสถานที่สำคัญศาสนาบางชุมชนอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะเราอาจจะอยากรู้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ได้ใครยังไม่ได้ประเด็นข้อสงสัยหรือประเด็นที่เราสนใจคะคำว่าสถานไม่มีสระอะลูกคะไม่ได้ได้ค่ะไม่มีสระอะสถานถอถุงชิดเข้ามาลบออกหมดเลยต้องชิดเข้ามาสถานถอถุงสระอะนอหนูคะหนูอยากรู้อะไรคะหนูอยากออ่างมีออ่างด้วยคำว่าอยากมีออ่างคำว่าอยากมีออ่างสถานที่ดูจากของเพื่อนได้ที่ก็ทออีทีเมกที่ลูกค่ะทำไมชุมชนของเราคะได้ค่ะการนับถือศาสนาก็ได้กลุ่มที่5ตั้งประเด็นที่สนใจได้หรือยังคะได้แล้วน้องเบิ้ลหรือน้องเบิ้ลนะคะน้องเบิ้ลสนใจอะไรลูกในชุมชนของเราอยากจะรู้อะไรคะทำไมชุมชนของฉันถึงประกอบไม่มีรอเรือรูปประกอบอาชีพอาชีพอะไรฮะ
1: ทำไมชุมชนของฉันถึงไม่หาทำและเขียนชื่อจังหวัดที่สำคัญ
0: ประกอบอาชีพทำไมชุมชนของฉันถึงประกอบอาชีพคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคนในชุมชนเราอ่ะหรือหลากหลายอาชีพทำไมชุมชนของเรามีการนับถือศาสนาพุทธก็ได้เอาใหม่ลูกทำไมชุมชนของฉันนับถือศาสนาพุทธคะได้ค่ะหนูอยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาได้อย่างไรอย่างไรใช่ไหมคะยังไงหนูจะเขียนคำว่ายังไงล่ะคะเขียนว่ายังไงก็ได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างไรหนูต้องลบตรงนี้ออกเลยหึไลวินลองอ่านให้คุณเฮนฟังสิคะ
2: เขียน
0: ฮะอ้าวไม่หนูจะเขียนว่าอะไรคะ
2: ทำไมตอนออกไปจากซอยถึงเป็นเมืองตอนเข้าไปในซอยถึงเป็น
0: อ๋อหนูอยากรู้ว่าทำไมบ้านของฉันอยู่ในหมู่บ้านนี่เป็นชนบทใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมออกไปหน้าปากซอยทำไมเป็นเมืองหนูต้องเขียนแบบนี้ทำไมชุมชนของฉันมีความแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในชุมชนนั้นใกล้เคียงกันนะมันมีทั้งเมืองแล้วก็ชนบทใช่ไหมคะหนูก็อาจจะเขียนว่าทำไมชุมชนของฉันมีความแตกต่างกันเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
3: อยู่นี่จ้ะอยู่น
0: ี่
3: จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไ
3: หนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: ดีหันมามองครูแดนค่ะทีนี้หมดเวลานะคะซึ่งประเด็นแรกครูแนนให้นักเรียนทำอะไรคะครูแนนให้นักเรียนได้ตั้งคำถามหรือประเด็นสงสัยนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเราเพื่อที่เราจะนำไปสู่วิธีการต่อไปนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราสนใจหรือประเด็นสงสัยเราจะเกิดการสืบค้นต่อไปได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่เราอยากจะรู้หรือประเด็นที่เราสนใจก็จะไม่เกิดการสืบค้นดังนั้นอันดับแรกเลยเราจะต้องตั้งประเด็นที่เราสนใจหรือที่เราสงสัยไว้ก่อนว่าฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะขั้นตอนต่อมาเลยค่ะคือการ สำรวจหลังจากที่เราได้ข้อสงสัยหรือประเด็นสนใจแล้วเราก็จะอาจจะลงพื้นที่สำรวจนะคะลงพื้นที่สำรวจว่าชุมชนของตนเองมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรมีสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเช่นบ้านโรงเรียนวัดตลาดสะพานถนนนะคะซึ่งในประเด็นที่เราจะลงไปสำรวจก็คือประเด็นที่เราตั้งคำถามไว้แล้วอย่างเช่นคุณแอนบอกว่าฉันอยากจะลงไปศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนประวัติความเป็นมาของชุมชนว่าทำไมถึงมีชื่อว่าบ่อฝ้ายคุณแอนก็ลงไปสำรวจสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือสภาพแวดล้อมในชุมชนว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าบ่อฝ้ายเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะตั้งชื่อชุมชนตามสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะใช่อย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ต่างจังหวัดของครูแนนครูแนนเคยสอบถามแล้วว่าทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะบ้านของครูแนนชื่อว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยแปลกใจไหมคะทำไมต้องสวนกล้วยถูกต้องค่ะครูแนนเลยสอบถามจากคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายบอกว่าชุมชนของเราสมัยก่อนที่จะมีผู้คนตั้งมาสร้างบ้านเรือนเป็นจำนวนมากผู้คนนะครับชุมชนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีต้นกล้วยเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วจึงตั้งชื่อจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยนั่นเองนักเรียนลองไปสังเกตดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราเป็นอย่างไรซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะคือเราจะต้องลงไปสำรวจข้อมูลอันดับแรกคุณแนนให้ทำอะไรนะคะ
4: ตั้งคำถาม
0: ต่อไปขั้นตอนที่2เราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องไปสำรวจนะคะสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนของฉันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรเราก็อาจจะสังเกตจากการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเลยว่าหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นทำสวนทำไร่นั่นเองต่อมาประเด็นต่อมาคือวิธีการสอบถามโดยการสอบถามวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยการสอบถามนั้นซึ่งเราจะสามารถสอบถามได้จากผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่ว่าในชุมชนของเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษานั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนเขียนข้อที่2ว่าฉันจะไปสอบถามข้อมูลจากใครนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะข้อที่1ให้นักเรียนตั้งข้อประเด็นหรือข้อที่สนใจว่าชุมชนของฉันนั้นอยากจะรู้อะไรประเด็นที่2คือฉันจะไปสอบถามข้อมูลจากใครได้บ้างนั่นเองนะคะให้เวลานักเรียนในการเขียนคำตอบลงไปค่ะต่อไปข้อที่2สอบถามค่ะเราจะไปสอบถามใครจากประเด็นที่หนูสงสัยในประเด็นที่เราสงสัยนี้เราจะสอบถามใครได้บ้างคะเขียนลงไปเลยค่ะเขียนข้อ2ลงไปเลยทำไมชุมชนของฉันส่วนมากชอบขายผักผลไม้ครับอันนี้ข้อที่1เขียนข้อที่1ด้วยลูกต่อค่ะเขียนเลข1แค่ตัวเดียวก็ได้ลูกแล้วต่อมาเว้นบรรทัดแล้วก็เขียนข้อที่2ฉันจะสอบถามใครจากประเด็นที่ฉันสงสัยผู้ใหญ่บ้านหรือใครที่เราสามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นที่เราสงสัยได้คะไหนค่ะเขียนข้อ2ลงไปเลยหนูจะสอบถามใครทำไมชุมชนของผมถึงชื่อชุมชนสมอเรียงหนูจะสอบถามจากใครคะ

0: บ้านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หรือนอกจากการที่เราสอบถามแล้วเราอาจจะไปศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้ไหมจากเอกสารที่แต่ละชุมชนก็จะมีหนังสือที่เป็นประวัติความเป็นมาของชุมชนอยู่แล้วเราก็อาจจะศึกษาจากตรงนั้นได้นั่นเองนะคะข้อที่2สอบถามจากใครคะสอบถามจากใครลูกพ่อแม่ปู่ย่าพ่อแม่อ้าวพ่อแม่ย่าอีฟได้ไหมคะเขียนข้อ2สอบถามจากใคร
2: เขียนแค่สั้นเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะหนูจะสอบถามคุณครูในประเด็นไหนลูกศาสนาทุกคนเป็นศาสนาอะไรชุมชนของฉันนับถือศาสนาอะไรหนูต้องเขียนแบบนี้ข้อที่1อีฟเขียนใหม่ข้อที่1อีฟเขียนใหม่ค่ะทำไมหมู่บ้านฉันต้องอยู่ป่าทำไมหมู่บ้านฉันต้องชื่อป่าละอูเออเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจดังนั้นแล้วนโมอยากจะสอบถามใครได้ค่ะเขียนลงไปเลยครูแนนเห็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพื่อนบอกว่าทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อว่าป่าละอูทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อว่าป่าละอูอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสอบถามย่าหรือเปล่าลูกย่าใช่ไหมคะย่ามีไม่เอกค่ะคะสอบถามใครค่ะคะอันไหนลูกไหนคุณเดี๋ยวคุณแอนมีอีกคนสั้นๆนะคะประเด็นที่2คือเราจะสอบถามใครนั่นเองนะคะเด็กดีคะเด็กดีเรียบร้อยหรือยังคะหมดเวลานะคะการสอบถามเราสามารถสอบถามได้จากบุคคลในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้นำชุมชนของเราผู้ใหญ่บ้านไหนใครรู้จักผู้ใหญ่บ้านคะยกมือขึ้นไหนใครรู้จักผู้ใหญ่บ้านยกมือขึ้นเลยผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลคนในชุมชนนะคะในการพัฒนาชุมชนของเราต่อมาประเด็นที่4ค่ะวิธีการสืบค้นข้อมูลที่4คือศึกษาอะไรคะศึกษาจากอะไรลูกศึกษาจากภาพหรือสถานที่สำคัญหรืออาจจะศึกษาจากเอกสารก็ได้นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกอันนี้เป็นวิธีการสืบค้นข้อที่2คืออะไรการอะไรการลงสำรวจซึ่งคุณแนนไม่ได้ให้เขียนในประเด็นนี้เพราะการสำรวจมันต้องลงพื้นที่คุณแนนเลยข้ามมาเป็นประเด็นที่3คือการสอบถามว่านักเรียนจะสอบถามใครต่อมาวิธีที่4คือการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญอย่างเช่นวัดอาจจะมีหนังสือประวัติความเป็นมาในชุมชนก็ได้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเราซึ่งเราสามารถศึกษาได้เลยนะคะซึ่งให้ความรู้นะคะวัดอนุสาวรีย์ต่างๆซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนของเราได้นั่นเองนะคะประเด็นที่3ในสมุดของเราครูแนนอยากให้นักเรียนเขียนว่าเราสามารถศึกษาได้จากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญได้ไหมประเด็นที่3นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปว่าเราสามารถศึกษาจากภาพถ่ายหรือเอกสารอะไรได้บ้างนะคะเขียนลงไปเลยค่ะนอกจากการสอบถามแล้วเราจะศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่อะไรได้บ้างรวมไปถึงเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถศึกษาได้ไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้
1: ที่เก็บวัตถุโบราณ
0: ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าประเด็นของฉัน

0: ศึกษาได้จากการสอบถามก็รู้แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะหนูก็เขียนว่าข้อที่3ไม่มี3ค่ะ3นะคะบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราศึกษาหรือสนใจนั่นเองภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญนะคะบางประเด็นบางคนอาจจะไม่มีไม่ต้องใช้นะคะ
1: ผมไม่รู้ว่าคุณเขียนไม่ม
0: ีอย่างของน้ำโมน่าจะมีประเด็นข้อที่3นะคะในประเด็นนี้ก็คือศึกษาจากสถานที่หรือภาพถ่ายอย่างเช่นภาพถ่ายของชุมชนในสมัยก่อนเพราะว่าเราจะเห็นสภาพแวดล้อมในชุมชนในสมัยก่อนหรือจะเป็นเอกสารประวัติความเป็นมาของชุมชนได้น้ำโมอาจจะเขียนว่าศึกษาจากภาพถ่ายหรือเอกสารก็ได้บางคนนะคะบางคนประเด็นนี้อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่บางคนอาจจะมีนะคะในประเด็นเกี่ยวกับภาพถ่ายค่ะ
1: ถามว่าอะไร
0: ฉันจะศึกษาจากหลักฐานอะไรนอกจากการสอบถามอย่างเช่นภาพถ่ายเอกสารประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้ค่ะรูปภาพแล้วก็จะเห็นสภาพแวดล้อม
1: คุณอาจารย์ต้องเขียนค่าเอกสารไหมคะ
0: เขียนค่ะ
1: เขียนอะไร
0: โบราณวัตถุเดี๋ยวค่ะวัตถุวัดต่อเต่าถอถุงสระอุอันไหนใครมีประเด็นข้อที่4บ้างคะการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญไหนยกมือหน่อยค่ะมีไหมคะศึกษาจากอะไรลูกศึกษาจากอะไรนะคะเกี่ยวกับเอกสารที่ชุมชนได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะศึกษาจากอะไรคะในประเด็นข้อที่4นี้หนูศึกษาจากภาพถ่ายเอกสารหรือสถานที่คะเก่งมากค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนักเรียนจำจังหวะมือที่ครูแนนสอนได้ไหมคะซึ่งในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาครูแนนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจำได้ไหม
2: จำได
0: ้มือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือได้ไหมคะไหนใครทำได้ครูเนนให้อีก1รอบนะคะเราจะขวาซ้ายขวา1 2ก็จะเป็นหมุนหมุนมือและ3คืออะไรศอก4คือไหล่พร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมวางอุปกรณ์ดินสอก่อนค่ะแก้วตาคะน้องแก้วตาวางก่อนน้องเจด้าน้องเจด้านะคะพร้อมไม่พร้อม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมมือนักเรียนยังไม่พร้อมเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือปรบมือให้ตัวเองนะคะเห็นไหมเมื่อสักครู่ครูแนนก็มีผิดบ้างนะคะซึ่งการใช้การร้องเพลงและก็การทำท่าทางประกอบจะต้องใช้สติและก็สมาธิเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะทีนี้เราผ่านไปนะคะ4วิธีแล้วซึ่งการสำรวจครูแนนบอกว่าอย่างไรคะ

0: ำรวจเราไม่ได้เขียนลงในสมุดเพราะว่าต้องลงพื้นที่ในการสำรวจจริงๆนั่นเองนะคะต่อมาประเด็นที่5คือการนำเสนอถ้าดูเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของเราแล้วเราสามารถนำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นั่นเองนะคะการนำเสนอก็คือการเล่าเรื่องราวหรืออาจจะมาเขียน

0: บันทึกไว้ในสมุดบันทึกของเราได้นั่นเองนะคะก็เป็นการนำเสนอข้อมูลจากสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยหรือประเด็นสนใจนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมานะคะก่อนที่เราจะไปทำใบงานคุณแนนขอตัวแทนนะคะสัก2คนเพื่อมานำเสนอสิ่งที่เราได้เขียนประเด็น1คือตั้งคำถาม2การสอบถามจากใครและ3หลักฐานอื่นๆอย่างเช่นภาพถ่ายนะคะเราศึกษาจากอะไรบ้างไหนใครจะเป็นตัวแทนคนที่1น้องนโมค่ะต่อไปตัวแทนคนที่2น้องดาเนียนะคะน้องนโมเชิญเลยค่ะน้องนาเดียออกมาเลยค่ะยืนหน้าชั้นเรียนของเราเลยนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีเด็กดีคุณแนนไปไหนเนาะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีครับลองฟังจากประเด็นที่เราได้จดลงในสมุดของเรานะคะมีกี่ประเด็นคะมีกี่ประเด็นคะมีกี่ข้อมี3ข้อนะคะข้อที่1ครูเนนให้ทำอะไรคะข้อที่1ครูเนนให้ทำอะไรลูก1คือตั้งคำถาม2คือการสอบถามสอบถามจากใครได้บ้างและก็3คือศึกษาจากข้อมูลอะไรได้อีกอย่างเช่นภาพถ่ายเอกสารนะคะน้องนโมคะน้องนโมสงสัยประเด็นอะไรคะข้อที่1
1: ทำไมหมู่บ้านของทำไมหมู่บ้านฉันต้องอยู่ในป่า
0: ค่ะ
1: ทำไมหมู่บ้านฉันต้องชื่อป่าละอู
0: เพื่อนบอกว่าทำไมหมู่บ้านของฉันต้องอยู่ในป่าและทำไมหมู่บ้านของฉันต้องชื่อป่าละอูแสดงว่านโมอยู่ในชุมชนอะไรคะกลุ่มที่1ไอ้กลุ่มที่3คะนโมอยู่ชุมชนอะไรคะชุมชนป่าละอูนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเราสอบถามจากใครคะ
1: สอบถามย่าสอบถามพ่อสอบถามแม
0: ่ค่ะและประเด็นข้อที่3ค่ะศึกษาได้จากอะไรคะ
1: ศึกษาจากภาพถ่ายครับ
0: เพราะอะไรเราถึงศึกษาจากภาพถ่ายคะลูก
1: จะได้รู้ว่า
0: สภาพแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อมในตอนในอดีตของชุมชนเราเป็นยังไงครับ
0: ค่ะเด็กดีกลุ่มที่3คะเด็กดีกลุ่มที่4คะเด็กดีกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้นโมบอกว่าเพราะอะไรนโมถึงอยากศึกษาจากภาพถ่ายคะไหนใครตอบได้ทำไมนโมถึงอยากศึกษาจากภาพถ่ายเพราะอะไรคะนาเรียเพราะอะไรคะเมื่อสักครู่นโมถึงศึกษาจากภาพถ่าย
2: เราจะได้รู้ว่าอดีตกับปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
0: มากค่ะขอบคุณนะคะน้องนาเดียบอกว่าสาเหตุที่น้องนโมจะต้องศึกษาจากภาพถ่ายนะคะอยากจะรู้ว่าทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อป่าละอูนะคะก็คือได้จากการดูภาพถ่ายได้ว่าในอดีตและปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องนโมหน่อยค่ะต่อไปน้องนาเดียหนูสงสัยอะไรคะ
2: อยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไร
0: อยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไรหรือมีประวัติเป็นมาความเป็นมาอย่างไรหนูสอบถามจากใครคะ
2: ผู้ปกครองค่ะ
0: สอบถามจากผู้ปกครองและ3เราสามารถสอบศึกษาจากเอกสารอะไรได้อีกคะ
2: เอกสารเก่าๆค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องนาเดียหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกปรบมือเป็นสเต็ป1รอบอ 5พอไม่พร้อมกันเลยแสดงว่านักเรียนไม่มีสติไม่มี

0: มาธิแล้วนั่นเองนะคะอ่ะพร้อมปรบมือเป็นสเต็ปหนึ่งรอบแสดงว่านักเรียนมีสติและมีสมาธิแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในการทำใบงานของเราใบงานที่2ชุมชนหน้าอยู่ครูแนนจะฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านเพราะเป็นใบงานที่เราต้องลงพื้นที่สำรวจหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนหรือปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะซึ่งมีบางข้อเราอาจจะต้องไปสอบถามจากปู่ย่าตายายถึงจะทำได้นั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับชุมชนให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนทำใบงานที่2คุณครูปลายทางแนะนำหรือเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสงสัยหรือเพิ่มประเด็นที่นักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลในชุมชนได้เลยนะคะใบงานที่2เรื่องการสืบค้นโดยประเด็นที่เราจะไปศึกษาข้อมูลนะคะคือ1จุดเด่นของชุมชนฉันนะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างเช่นมีน้ำตกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีทะเลมีภูเขาหรือมีสวนทุเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของชุมชนของฉันเลยข้อที่2วิธีการที่ฉันได้สืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนนะคะ1จากการสอบถามจากใครได้อีกคะจากการสอบถามการสำรวจการดูจากภาพถ่ายได้เลย3สถานที่ที่สำคัญในชุมชนของฉันนะคะมีอะไรบ้างมีวัดมีโรงเรียนสถานีตำรวจมีอะไรอีกให้เราไปศึกษาจากชุมชนของตนเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนให้แนวคำตอบในการทำใบงานที่2ซึ่งนักเรียนจะตอบเหมือนครูแนนได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าคนละเราอยู่คนละชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงแนวคำตอบอย่างเช่นจุดเด่นของชุมชนฉันคนในชุมชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม2วิธีการที่ฉันใช้ในการสืบค้นคือสอบถามจากคุณปู่ต่อมา3สถานที่ที่สำคัญในชุมชนของฉันคือมัสยิดโรงเรียนสวนสาธารณะนี่เป็นเพียงแนวคำตอบจากครูแนนเท่านั้นนะคะครูแนนบ้านให้นักเรียนไปทำอะไรนะคะไปทำอะไรคะให้ไปทำกันบ้านใบงานที่2เรื่องการสืบค้นนั่นเองนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะโดยในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลของเรา1เราจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: สอบถาม
0: เลยเหรอคะ
1: ตั
0: ้
1: งคำ
0: เก่งมาก1เราจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราอยากจะศึกษาอะไร2เราอาจจะลงไปสำรวจนะคะว่าในชุมชนของเราเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะต่อมา3ค่ะเราอาจจะไปสอบถามจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะคะถ้าคุณแนนจะมาสอบถามเราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ นะคะถึงจะมีความรู้หรือรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนนั่นเองต่อมาค่ะเราอาจจะศึกษาจากอะไรได้อีกคะ
1: ภาพถ
0: ่
1: าย
0: เอกสารได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็รวบรวมข้อมูลที่เราได้มาแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้หรือเขียนจดบันทึกลงในสมุดของเราได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนนั่นเองนะคะในบทเรียนต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องวิถีชีวิตในอดีตสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องวิถีชีวิตในอดีตนั่นเองนะคะครูแนนก็ฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาหรือสิ่งที่เราสงสัยในชุมชนของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกในชุมชนถ้าเรารู้จักชุมชนของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพื่อการอยู่ร่วมและเข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
2: คะแนนทั้งหมดทำความ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่ยาไม่หยุดไหลพี่ยาต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: 1 2 3ซึ่ง
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได้ได
1: โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อย
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแซ่บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแซ่บหน่อยนะพี่เอย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เสียบ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
4: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
0: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาขำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
1: 2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆตามสัญญาเลยคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปที่ไหนคะ
2: ไปที่ป่า
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะไปทำอาหารกันที่ป่ากันนะ

0: คะในเรื่องที่มีว่าครัวป่าเก่งมากๆเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องคอยติดตามชมแล้วจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาให้เด็กๆได้ริมรสริมลองต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกใจความสำคัญของเรื่องครัวป่าได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องครัวป่าได้นอกจากอ่านได้แล้วนะคะก็จะต้องตอบคำถามจากเรื่องที่เราอ่านได้รวมทั้งแน่นอนที่สุดนะคะก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะดูซิว่าเด็กๆเมื่ออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆสามารถจับใจความสำคัญนะคะของเรื่องนั้นได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะเด็กๆตามสัญญาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่ได้เมนูจากครัวป่าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับอะไรนะคะรับชมได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะวันนี้คุณครูนะคะได้เชิญวิทยากรรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณครูโอชลภัทรคงกำเนิดค่ะขอเสียงประมือหน่อยค่ะนี่วันนี้นะคะครูโอจะมาเป็นนักภาคบรรยายเสียงนะคะการรับประทานอาหารจากครัวป่าของเรานะคะเด็กๆเดี๋ยวให้ครูโอนะคะแนะนำตัวให้เด็กๆฟังหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับได้ยินเสียงครูบ่เนาะ
2: ได้ย
1: ิน ครูก็ชื่อว่าครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดนะครับครูก็เป็นคนภาคอีสานเนาะเด็กๆครูจากภาคอีสานบ่
2: จ
1: ้
2: า
1: แล้วภาษาที่ครูกำลังเว้าอยู่นี่เป็นภาษาอีหยังครับ
2: อีสาน
1: ภาษาอีสานท่านั้นมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาเรียนรู้แล้วก็มาฟังกันด้วยครับ
0: เอาละค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิมาเรียนรู้วิธีการทำปลาอบดินเด้อันดับแรกเขาก็ไปหาดินหาขี้ตมเนาะที่สิมาห่อปลาของเฮาอันดับต่อมานะครับอันดับ2เฮาก็ต้องไปหาใบบัวแม้สิหาได้ตามริมน้ำริมคลองแถวบ้านเฮานี่ล่ะครับหลังจากนั้นเฮาก็เอาปลาห้อยเกียนะครับโรยเกลือให้เรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาใบบัวเนี่ยมาพันแล้วก็ม้วนเป็นห่อสวยงามนะครับพันตามจำนวนที่เฮาต้องการได้เลยด้วยครับเนี่ยพันให้สวยงามเป็นม้วนๆ นี่แล้วก็ปิดจุกถ่ายจุกขัวจุกหางเอาไว้ให้ดีการมันหัวครับพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับคันบ้านไผมีใบบัวนี่ก็ลองเอามาเฮ็ดเบิ่งวิธีนี่แซ่บเด้อครับต่อมาเฮาก็มาเตรียมดินครับดินนี่ก็ต้องเป็นดินที่เหนียวนะครับแล้วก็ยู่ตัวด้วยครับหลังจากนั้นเฮาก็เอาปลาที่เฮาห่อใบบัวไว้เนี่ยเอามาห่อดินนะครับเอาดินห่อให้เรียบร้อยนี่เด้นี่เป็นจังได๋ครับก็สินักทักน้อยแน่แบบที่2ก็คือเอาดินเนี่ยห่อปลานะครับเฮาสิเอาใบบัวออกเอาปลาเนี่ยใส่ไปในดินเลยนะครับใส่จังซี่เลยนะครับเอาดินกลบให้มิดเลยกลบให้หมดทุกส่วนเลยนะครับเฮ็ดดีๆด้วยครับคันเฮ็ดบ่ดีนี่มันสิบ่สวยงามเห็นบ่ครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับเบิ่งเด้อหลังจากนั้นก็สิได้แบบนี้สวยงามอีหลีนะครับเห็นบ่พี่น้องหลังจากนั้นนะครับไฟที่เฮาก่อไว้แล้วอยู่ในเตาเนาะเฮาก็เอาปลาเนี่ยที่ห่อดินไว้แล้วไปวางลงบนเตาไฟเลยนะครับก็สีคล้ายๆวิธีการหลังจากนั้นก็เอาถ่านนะครับแปะไว้ข้างบนผ่านไปบ่โดนครับพี่น้องปลาเฮาก็สิใกล้สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเฮาก็โยกครับโยกปลาออกมาแล้วก็มาเคาะดินเคาะถ่านเคาะฝุ่นออกเฮ็ดความสะอาดให้เรียบร้อยเป็นจังได๋ครับเป็นตาแซ่บบ่เดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดตัวปลานะครับหยิบเอาพวกผงฝุ่นผงถ่านผงไงนะครับออกให้เรียบร้อยเห็นบ่ครับพี่น้องเนื้อปลาขาวใสสะอาดเป็นตะกินแห้งพี่น้องอยากกินบ่ครับ
2: อยาก
1: ถ้าพี่น้องอยากกินนะครับเดี๋ยวสิมากินพร้อมผมเนื้อมันฮ้อน

0: เป่าให้มันหายห้อนก่อนแล้วก็มีอีกโตครับอีกโตนี่ก็ห้อนคือกัดเนาะเพราะมันออกมาจากไฟค่อยๆเคาะด้วยครับเคาะจังสี่เนาะมันก็สิแตกปั้วออกมาแล้วครับเนื้อปลาด้วยครับโอ้ยเบิ่งแล้วเป็นตากินแห้งคอออกให้หมดเด้อครับเขาบ่กินดินเด้เขากินปลาหลังจากนั้นก็สิได้แบบนี้เด้อครับนี่ได้จังสี่เนาะเขาก็บีออกได้บัดนี้ค่อยๆบีออกโอ้ยความห่อนกระจายออกจากโตปลาเนาะผมสิซิมมาเด้อครับขั้นตอนต่อไปสิเป็นการซิมฝีมือเฮาเนาะแล้วเด้อพี่น้องงาบแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีครับพี่น้อง
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำอะไรคะเด็กๆเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเอ่ยวิธีการทำอะไรคะปลาอบดินนั่นเองนะคะภาคเสียงโดยครูโอชลภักนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูโอชลภักคงกำเนิดนะคะที่มาภาคเสียงนะคะบรรยายเสียงภาษาอีสานนะคะให้กับเด็กๆเนี่ยได้ลองฟังนะคะบางคนอาจจะเข้าใจนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูโอมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เด็กๆปรบมือให้ครูโอค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือขั้นตอนการทำปลาอบดินนะคะที่สามารถหาวัตถุดิบนะคะได้จากรอบๆ บ้านเราเลยนะคะถ้าเรียกว่าตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกอย่างรอบตัวรอบบ้านเราเนี่ยสามารถรับประทานได้หมดเลยนะคะไหนเด็กๆใครเคยทำหรือเคยรับประทานปลาอบดินแบบนี้บ้างน้องตะวันเคยรับประทานหรอคะบอกรสชาติให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อยครับ
1: หวานไหมคะ
2: หวานครับ
1: อร่อยและหวานนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆนอกจากการทำอาหารจากครัวที่อยู่ในบ้านเราแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าเขาหาวัตถุดิบต่างๆมาทำบริเวณรอบๆ บ้านของเขามีใครเคยไปทำอาหารนอกจากบริเวณบ้านของเราบ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์เคยไปทำเมนูอะไรคะ
2: ขนมปิ้งเนื้อครับขนมปิ้งเนื้อครับ
1: ขนมปิ้งเนื้อเป็นอย่างไรเอ่ยขนมปิ้งเนื้อ
2: เป็นขนมปังที่ออกมาจากบ้านแล้วครับก็หยิบเนื้อจากตู้เย็นมาครับ
1: แล้วไปทำที่ไหนคะ
2: ในป่าครับ
1: ไปทำในป่าไปทำอย่างไรบ้างคะแล้วเราไม่มีเตาแก๊สเราไม่มีเตาสำหรับใส่ถ่านเราใช้อะไรแทนสิ่งเหล่านั้นคะน้อง
2: ไม้ครับ
1: ใช้ไม้ไม้หาได้จากที่ไหนคะ
2: จากพื้นไม้แห้งๆครับ
1: จากพื้นไม้แห้งๆใช้เรียกว่าใบไม้ใบหญ้าใช่ไหมคะมาทำให้เกิดไฟแล้วใช้อะไรทำให้เกิดไฟคะ
2: ไม้ขีดครับ
1: อ๋อใช้ไม้ขีดไปด้วยนะคะแล้วหนูใช้อะไรในการเสียบขนมปังเสียบเนื้อคะ
2: ไม้แห้งๆที่ไปล้างมาแล้วครับ
1: ไม้แห้งๆที่ไปล้างไปแล้วเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะนี่ก็คือประสบการณ์นะคะเรียกว่าประสบการณ์การทำอาหารนะคะนอกเหนือจากครัวของเรานอกจากเหนือจากคลิปนะคะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆลองดูค่ะภาพนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรคะปลาย่างปลาสามารถหาได้จากไหนบ้างถ้าเราไม่ได้ไปจากตลาดอาจจะเป็นคลองเล็กๆหรือเป็นแม่น้ำบริเวณป่าใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเขาใช้ตะแกรงในการย่างไหมคะเขาใช้อะไรในการย่างคะในการที่จะให้ปลาเนี่ยอยู่ใช้อะไรคะไม้ไผ่นั่นเองค่ะใครเคยทานรับประทานเมนูนี้บ้างปลาย่างในเด็กน่าจะเคยรับประทานนะคะแต่อาจจะแตกต่างกันที่วัตถุดิบที่หาได้จากตลาดใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆอีกหนึ่งภาพนี่เลยเมนูอะไรเอ่ยไก่อะไรคะเด็กๆบอกว่าบางคนบอกว่าไก่เสียบไม้บางคนบอกว่าไก่ย่างเด็กๆลองดูเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะหิวเลยโอ้โหกลิ่นน่าจะหอมนะคะนอกจากไก่ย่างแล้วเด็กๆลองดูที่เป็นไม้ไผ่แบบนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรคะ
3: ข้าวหลาม
1: เด็กๆคิดว่าเป็นข้าวหลามเหมือนที่เราเคยกินหรือเป็นแค่ข้าวเปล่าๆ
3: ข้าวเปล
1: ่
3: า
1: น่าจะเป็นข้าวเปล่าๆที่เขาเอาข้าวเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกข้าวหลามใช่ไหมคะใส่น้ำแล้วก็ปิดจุกที่อยู่บริเวณป่าของ ไม้ไผ่แบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดการระอุแล้วก็ข้าวจะได้สุกนั่นเองไหนใครเคยมีประสบการณ์การรับประทานแบบนี้บ้างใครเคยใช้ใบตองใครเคยใช้ไม้ไผ่ในการมาหุงข้าวบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะตามสัญญาเลยคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การทำอาหารจากครัวป่าแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมค่ะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการอ่านจับใจความนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆการอ่านจับใจความนะคะเป็นอย่างไรนี่เลยก็คือการอ่านเพื่อจับใจความคิดหลักนะคะของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมเนื้อหาในประโยคต่างๆนะคะหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้นะคะไม่ใช่รายละเอียดของเรื่องนะคะมาดูวิธีการอ่านหรือว่าหลักการอ่านจับใจความนะคะข้อแรกเมื่อเด็กๆอ่านเด็กจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าฉันจะไม่อ่านไปแบบผ่านๆฉันจะต้องรู้ใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะสองเลยอ่านเรื่องอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าถ้าเรามีหนังสือเป็นของเราเองเนี่ยเราอาจจะขีดเส้นใต้นะคะหาใจความสำคัญของย่อหน้านั้นๆก็ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่3เมื่อเด็กๆอ่านจบจะต้องตั้งคำถามให้ได้และตอบตัวเองให้ได้ว่าในเรื่องมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเขาทำไปทำไมนะคะข้อที่4ค่ะนำสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความสละสลวยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีในบทที่3เรื่องครัวป่านะคะตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะเตรียมหนังสือของเราขึ้นมาแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเมื่อเราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราจะต้องเปิดไปที่ไหนก่อนคะสารบัญนะคะถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยหรือว่าในหนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะต้องเปิดไปที่หน้าสารบัญแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องครัวป่าเด็กๆลองดูช่วยคุณแม่ดูหน่อยครัวป่าคุณแม่จะต้องเปิดไปที่หน้าไหนคะ32นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า32ได้เลยนะคะนี่ตอนนี้คุณแม่เปิดมาแล้วนะคะหน้า32นะคะบทที่3ครัวป่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันอ่านบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณแม่อาจจะมีคำถามให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางตอบคำถามที่คุณแม่ถามด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูหน้าแรกหน้าแรกเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆลองบอกคุณแม่หน่อยค่ะเป็นช้างใช่ไหมคะควานช้างที่นำขบวนพาช้างเนี่ยเดินเข้าไปในไหนเอ่ยป่านั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำนำเรื่องคำที่เรียกว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะคำแรกค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงจักกะจั่น
3: จ
1: ัก
3: กะจ
1: ั
3: ่น
1: เด็กๆบางคนเนี่ยคุ้นชินกับการออกเสียงว่าจักกะจั่นใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงใหม่นะจักกะจั่น
3: จ
1: ัก
3: กะจ
1: ั่
3: น
1: จักกะจั่นเป็นอย่างไรคะเด็กๆเขามีเอกลักษณ์เฉพาะก็คืออะไรเอ่ย
3: ม
1: ีอะไรคะเสียงของเขาที่อยู่ในยามกลางคืนนั่นเองเด็กๆเคยได้ยินเสียงของจักกะจั่นไหมคะจักกะจั่นนะคะคำแรกนะคำต่อไปค่ะเด็กๆ เปิดมาที่หน้า36นะคะคำต่อไปคือคำว่ากูบเด็กๆออกเสียงค่ะกูบ
3: กูบ
1: กูบคือที่นั่งที่นั่งหลังช้างเด็กๆลองดูนี่ภาพนี้เลยนะคะเป็นกูบนะคะอยู่บริเวณหลังช้างแบบนี้ไว้สำหรับนั่งนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆ ก็คือคำว่าเปิบเด็กๆออกเสียงค่ะเปิบ
3: เป
1: ิบคือการใช้นิ้วมือนะคะในการหยิบข้าวเข้าปากเขาเรียกว่าเป็นวิธีการรับประทานอาหารของคนไทยในสมัยก่อนเพราะว่าในสมัยก่อนไม่มีช้อนใช่ไหมคะต่อไปคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าหมก
3: หมก
1: หมกนะคะหมายถึงซุกไว้ใต้ถ้าสมมติคุณแม่บอกว่าหมกดินหมายถึงอะไรคะซุกไว้ใต้ดินนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าป่าโปร่ง ป่าโป่งนะคะหมายถึงป่าที่มีต้นไม้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าป่านั้นเนี่ยจะมีต้นไม้ไม่มากนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะเด็กๆ
3: เมล็ด
1: และคำสุดท้ายเด็กๆออกเสียงคำนี้ให้ครูแหม่มหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงเรื่องครัวป่าไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนอ่านออกเสียงได้นะคะให้ออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะครัวป่า
3: คร
1: ั
3: วป่า
1: เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะกลุ่มของควานโพและควานมิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พลายมะปิ่นมีภูผาและน้ำใสนั่งบนกูบข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทั้งพังโคนซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนพลายทะแนะพลายมะค่าและพลายขอนเดินตามหลังเดี๋ยวจะเห็นว่าในย่อหน้าแรกนะคะจะมีคำว่าพังพังหมายถึงช้างตัวเมียนะคะและพลายหมายถึงช้างตัวผู้นะคะเด็กๆลองดูย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกมีข้อคิดมีใครหาได้บ้างว่าข้อคิดในย่อหน้าแรกคืออะไรเด็กๆปลายทางค้นหาได้ไหมคะเก่งมากค่ะมีเพื่อนต่อมาว่ามีข้อคิดในย่อหน้าแรกก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆลองดูนี่เลยพังโคนซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆเห็นไหมคะต่างคนต่างก็แบ่งหน้าที่การช่วยกันนั่นเองนะคะต่อไปขบวนช้างยิ่งเดินเข้าป่าลึกต้นไม้ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผ่กว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทั้งป่าได้ยินแต่เสียงจักจั่นกระดึงและกระพรวนเมื่อเดินผ่านป่าโปร่งก็เห็นนกนานาชนิดและผีเสื้อสวยโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกภูผาและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นป่าเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วร้องพร้อมกันใหม่ว่าเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะช้างหางงอกอดคอโยกเยกก็ช้างมันเดินโยกเยกจริงนี่นาทั้งสองคนร้องเล่นกันจนหิวจึงหยิบห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวร้อจนตัวงอเพราะข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันราวกับนัดหน้าต่อไปนะคะบ่ายมากแล้วควานโพสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังพังโคนเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมากองไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่ในย่อหน้าแรกนะคะของหน้า39ก็มีข้อคิดข้อคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ข้อคิดคือสิ่งที่สอนเด็กๆในย่อหน้านี้ใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางย่อหน้านี้สอนเรื่องอะไรคะให้ข้อคิดเรื่องอะไรมีคนตอบใครเอ่ยน้องจักรพัฒน์ค่ะลองตอบหน่อยค่ะว่าในย่อหน้านี้ให้ข้อคิดเรื่องอะไรคะ
2: ช่วยเหลือกันครับ
1: เก่งมากค่ะก็คือการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด็กๆลองดูนี่เลยผู้จับประโยคที่ว่าผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังพังโคนเห็นไหมคะเตรียมที่พักและอาหาร นอกจากนั้นเด็กๆไม่อยู่เฉยเด็กๆก็ช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งช้างที่เป็นสัตว์ก็ไม่

0: ู่เฉยก็ช่วยกันเห็นไหมคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันพ่อของภูผาบอกว่าจะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงถามว่าข้าวกับข้าวบ้านต่างกันตรงไหนต่างกันสิตรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาไฟเหมือนเผาข้าวหลามพ่อบอกเด็กๆลองดูประโยคข้อย่อหน้าที่2ที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อคิดเราเรื่องอะไรคะมีใครตอบได้บ้างการใช้อะไรเอ่ยเด็กๆการใช้เพื่อนบอกว่าการใช้อะไรคะการใช้ของที่อยู่ในป่าหรือภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือการนำอะไรคะกระบอกไม้ไผ่มาแทนหม้อข้าวแล้วหุงไฟนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆหน้าที่40ค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะพ่อของน้ำใสบอกว่าจะทำปลาอบดินให้กินเด็กๆก็งงอีกจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทำความสะอาดเสียบไม้เอาดินเหนียวพอกตัวปลาให้หนาจนมิดทั้งตัวแล้วเอาไปย่างไฟให้สุกควานช้างคนอื่นๆต่างก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทงใช้แทนจานข้าวบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่พวกชาวป่าโยนเมล็ดทิ้งไว้แล้วพืชพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนไปเก็บผักป่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กองขี้เถ้าเด็กๆลองดูหน้านี้ทั้งย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่2ให้ข้อคิดกับเราเรื่องอะไรคะการอะไรคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากข้อความที่ว่าอะไรคะจากประโยคอาจจะข้อความที่ว่าเก่งมากค่ะน้องประกรณ์จากข้อความที่ว่าควานช้างคนอื่นๆต่างก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วยังอะไรอีกคะยังพูดถึงการเรื่องการเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมคะที่เอาดินมาทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่3น้องปลื้มค่ะเอาดินมาทำอะไรคะ
1: ดินเหนียวห่อปลาครับ
0: เอาดินมาใช้สำหรับอบปลานอกจากเอาดินอบปลาแล้วยังมีอีกภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งที่น้องประกรณ์ค่ะอีกภูมิปัญญาชาวบ้านหนึ่งที่สามารถนำไปใช้คืออะไรคะ
2: นำใบตองมาแทนจานข้าวครับ
0: ก็คือการนำใบตองนะคะมาทำกระทงใช้แทนจานข้าวนั่นเองค่ะหน้าสุดท้ายค่ะเด็กๆขอเสียงดังๆเลย1 2 3อาหารสุกแล้วข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกเห็นเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นผักที่หมกขี้เถ้าไว้ดูแปลกแต่น่ากินพริกมะเขือล้างสะอาดกินกับน้ำพริกที่เตรียมมาจากบ้านอร่อยเหลือเกินเปิบข้าวด้วยมือข้าวร้อนๆจากกระทงใบตองตรึงพร้อมอาหารจากครัวป่าอาหารจากครัวป่านะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เมนูเรียกว่าเมนูแปลกจากป่าบ้างไหมคะไหนใครได้เมนูอะไรบ้างน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียได้เมนูอะไรบ้างคะ
3: เมนูปลาอบดินค่ะ
0: น้องดาเนียบอกว่าได้เมนูปลาอบดินจากเรื่องครัวป่านอกจากปลาอบดินแล้วยังได้เมนูอะไรอีกคะใครได้เมนูอะไรอีกเอ่ยน้องตะวันค่ะน้องตะวันได้เมนูอะไรคะ
4: ผลไม้ครับ
0: ผลไม้อย่างไรเอ่ย
4: ชู ผลไม
0: ้ยังไม่มีเรื่องผักผลไม้นะคะเมนูขอเป็นเมนูที่สำเร็จการทำข้าวจากอะไรคะการทำข้าวจากกระบอกไม้ไผ่นะคะนี่ก็คือเมนูจากครัวป่านะคะไหนอยากใครอยากลองชิมเมนูจากครัวป่าบ้างเดี๋ยวไว้วิชาการงานอาชีพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูนะคะที่สอนนะคะพาเด็กๆมาชิมอาหารจากครัวป่านะคะเอาละค่ะอ่านจบเรียบร้อยแล้วนะคะบอกข้อคิดจากในเรื่องไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามจากครัวป่ากันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะคำถามแรกค่ะเด็กๆใจความสำคัญของเรื่องครัวป่าคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะใจความสำคัญของเรื่องครัวป่าคืออะไรคะ
4: การช่วยเหลือกันและกันครับ
0: เก่งมากค่ะก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเด็กๆก็จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องการนำภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นอะไรบ้างขออีกหนึ่งครั้งค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
4: หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ค่ะ
0: หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเหมือนกับว่าเราไปในป่าใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาเด็กๆจะมีอาหารรับประทานไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าการแก้ปัญหาการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะก็ควรที่จะมีนะคะอ่ะคุณแม่จะยกตัวอย่างเหตุการณ์ถ้าเด็กๆไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำกับเพื่อนเล่นอย่างสนุกสนานเลยแล้วเพื่อนหนึ่งคนเกิดจมน้ำเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าจะช่วยเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัยและปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะขอใครดีน้องตะวันค่ะน้องตะวันจะช่วยเพื่อนอย่างไรบ้างคะ
4: ช่วยเพื่อนครับฮะหาห่วงยางไม้เพื่อนเกาะครับ
0: น้องตะวันบอกว่าอาจจะขึ้นไปหยิบห่วงยางนะคะมาแล้วโยนให้เพื่อนเกาะใช่ไหมคะนี่คือหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาขออีกได้ไหมคะน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะเพื่อนจมน้ำ
5: เรียกผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้มาช่วยค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากค่ะตะโกนเรียกผู้ใหญ่นะคะแถวนั้นให้มาช่วยนั่นเองไหนใครมีวิธีการช่วยแบบนี้ก็คือไปดึงเพื่อนที่จมน้ำให้ขึ้นมาไหนใครอยากช่วยแบบนั้นบ้างไมกี้ยกมือแล้วไมกี้คิดว่าถ้าเราไปช่วยเพื่อนอย่างนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะจมไปอีกคนนึงไหมคะมีสิเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนอาจจะตกใจใช่ไหมคะอาจจะรัดคอเราแล้วอาจจะจมหรือว่าอาจจะเรียกว่าขาดอากาศหายใจไปทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการโยนห่วงยางให้กับเพื่อนนะคะและวิธีการตะโกนบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยนะคะเรียกว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้กับเด็กเหมาะสมกับเด็กๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรารู้จักใจความสำคัญของเรื่องไปแล้วรู้จักข้อคิดไปแล้วต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองแสดงบทบาทสมมติระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องการแสดง บทบาทสมมติเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นว่ามีวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นวิธีการใดบ้างนะคะแสดงเป็นบทบาทสมมตินะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆคิดแล้วก็ลองซักซ้อมประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้านะคะพร้อมไหมคะ
6: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆแต่ละกลุ่มลองคิดนะคะว่าจะใช้วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างกลุ่มนี้จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรคะ
7: ช่วยเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุ
0: ช่วยเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
8: มันไม่ได้ทำให้ทั้งกลุ่มเลย
9: คือใครเดิม
0: เด็กๆลองซักซ้อมได้เลยนะคะลองซักซ้อมบทบาทสมมติได้ขอให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมนะคะกลุ่มนี้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรคะ
10: ช่
0: วยเพื่อนทำความสะอาดทำเวรใช่ไหมคะกลุ่มที่5ช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรคะช่วยเหลือกันอย่างช่วยเพื่อนทำอย่างไรคะ
11: เก็บสมุด
0: เก็บสมุดอย่าลืมหาอุปกรณ์พร็อพออกไปด้วยนะคะกลุ่มที่4กลุ่ม มที่4ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรคะ
6: ช่วยคุณถือของ
0: ช่วยคุณครูถือของกลุ่มที่กลุ่มนี้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรคะ
9: เมื่อเดินมาแล้วทําของตกแล้ว
10: ก็ช่วยทํา
9: แล้วก็ให้เพื่อนเก็บ
0: ช่วยเพื่อนเก็บมานะคะได้เลยเหลือเวลาอีก2นาทีกลุ่ม1ไม่เห็นซักซ้อมเลยกลุ่ม1ซักซ้อมได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มแรกขอเสียงปรบมือให้นักแสดงจากกลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะใช้ไมค์ไหมคะใช้ไมค์กี่ตัวคะออกมาได้เลยค่ะขึ้นมาด้านบนได้เลยค่ะขึ้นมาด้านบนได้เลยค่ะเด็กๆลองดูเดี๋ยวลองให้เพื่อนทายเดี๋ยวลองให้กลุ่มอื่นๆทายโดยเฉพาะกลุ่มที่5ทายว่าเพื่อนเนี่ยแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการช่วยเหลืออย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมมั้ยคะพร้อมเด็กๆปลายทางทํากิจกรรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือแสดงได้เลยค่ะ
5: ให้เราช่วยทําเวรมั้ย
4: โอเค
0: เดี๋ยวปรบมือให้นักแสดงตัวน้อยของเรานะคะกลุ่มที่2ไหนใครจะบอกได้บ้างน้องดาเนียค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนนะคะเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่ากลุ่มที่2แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างกลุ่มที่4ตอบพร้อมกันค่ะช่วยเพื่อนทำเวรนะคะนอกจากช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็คือการมีน้ำใจกับผู้อื่นนะคะประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์นะคะเอาไมค์มาไว้ตรงนี้เลยนะคะกลุ่มต่อมาที่จะได้ออกมานะคะเดี๋ยวอย่าลืมเวลาที่เพื่อนปรบมือให้เราจะต้องทำอย่างไรคะอย่าลืมโค้งคำนับเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะขอเสียงปรบมือให้นักแสดงกลุ่มที่4ค่ะไมค์อยู่นี่นะคะมาเลยค่ะใครใช้ไมค์บ้างเอ่ยขยับไปนะคะขยับไปค่ะถ้าพร้อมแล้วผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟังและดูด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
11: ครูครับให้ผมช่วยถือของไหมครับ
4: ได้ไปเก็บของกัน
0: เอาละค่ะเดี๋ยวปรบมือให้นักแสดงจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มนี้เป็นการช่วยเหลือลักษณะใดกลุ่มใดจะตอบคะน้องวันใหม่กลุ่มที่5ค่ะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ช่วยใครนะคะ
12: ช่วยเพื่อนถือของค่ะ
0: ช่วยเพื่อนถือของยังไม่ถูกค่ะเมื่อสักครู่นี้เขาได้สนทนากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตอบพร้อมกันเลยค่ะ
13: ช่วยคร
0: ู
13: ถือของ
0: ช่วยครูถือของเก่งมากนะคะปรบมือให้นักแสดงกลุ่มที่4และกลุ่มที่1ค่ะขอไมค์ด้วยนะคะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ออกมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะใครพูดบ้างคะเด็กๆมาข้างหน้าได้เลยค่ะขยับไปค่ะขยับไปนะคะ อย่าหันหลังให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครพูดกลุ่มไหนมีมารยาทในการฟังแล้วต้องไม่ส่งเสียงนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญแสดงได้เลยค่ะ
10: ทำของตก
14: ทำหนังสือตก
15: เดี๋ยวเราเก็บให
14: ้ขอบคุณนะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เป็นการช่วยเหลือเพื่อนลักษณะใดใครตอบได้บ้างน้องจักรพรรดิค่ะกลุ่มที่4
16: เก็บของให้เพื่อนครับ
0: เก็บของช่วยเก็บของให้เพื่อนนะคะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4นะคะเก่งมากค่ะและกลุ่มที่3ด้วยนะคะเด็กๆไม่ปรบมือให้เพื่อนเลยตอนนี้บางกลุ่มยังวางแผนกันไม่เสร็จเลยนะคะน้องกล้าเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะไม่พูดคุยนะคะในขณะที่เพื่อนออกมาแสดงนะคะเพราะอย่างนั้นเราจะไม่มีมารยาทในการฟังและดูนะคะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะมาเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
17: พวกเธอไปเล่นตรงนู้นกันเถอะ
18: โอเค
19: ชนที่วันไหนชนที
18: ่ขอโทษนะเดี๋ยวเราเก็บให้ขอบคุณนะ
0: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะเด็กๆคะกลุ่มนี้ช่วยเหลือเพื่อนในลักษณะใดช่วยเหลือผู้อื่นในลักษณะใดคะน้องค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
20: เพื่อนเดินมาแล้วเพื่อนเดินมาแล้วชนแขนแล้วหนังสือก็ตกเพื่อนก็เลยช่วยเก็บหนังสือครับ
0: เดินชนเพื่อนใช่ไหมคะและหนังสือตกก็เลยช่วยเก็บหนังสือให้เพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะขอไมค์ด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะใช้ไมค์ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
21: บอกว่าไปเล่นกันไปเล่นกันไหม
18: แล้วก็ลุ้ม
22: ช่วยไหม
18: ช่วยไหม
21: ขอบคุณนะ
18: ไม่เป็นไร
0: ประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นลักษณะใดคะกลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่มที่5ค่ะน้องอีฟค่ะ
23: เพื่อนล้มแล้วช่วยเพื่อนลุกขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเพื่อนล้มและช่วยพยุงเพื่อนขึ้นนะคะเป็นการกระทำช่วยเหลือเพื่อนที่น่ารักมากๆปรบมือให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่5นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการแสดงบทบาทสมมุตินะคะจากข้อคิดที่ได้จากเรื่องครัวป่าก็คือการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะก็คือการทำใบงานที่6เรื่องคำถามจากครัวป่านั่นเองนะคะก็คือคุณครูจะมีคำถามให้3ข้อข้อแรกถามถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องครัวป่ามีอะไรบ้างข้อที่2อาหารที่กลุ่มควานช้างทำในป่าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมีเมนูอะไรบ้างข้อที่3ให้เด็กๆยกตัวอย่างการกระทําที่แสดงถึงการช่วยเหลือกันจากเรื่องครัวป่านะคะและข้อที่4ก็คือให้เด็กๆวาดรูประบายสีการแสดงความช่วยเหลือผู้อื่นและเขียนคำอธิบายอาจจะวาดภาพจากที่เด็กๆแสดงเมื่อสักครู่นี้เช่นช่วยพยุงเพื่อนที่หกล้มก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมาเขียนเป็นประโยคก็ได้ฉันช่วยพยุงเพื่อนที่หกล้มแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ที ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจคำถามนะคะให้เด็กๆเนี่ยเอาหนังสือนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยค่ะ

0: คืออะไรคะการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองเขียนได้เลยค่ะหน้า139ค่ะการหน้า138กับ139นะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะและการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาใช้ให้เป็นประโยชน์เร่งมือเลยนะคะเด็กๆสามารถนำหนังสือภาษาพาทีของเราขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งได้นะคะมาสำรวจคำตอบจากเรื่องอีกหนึ่งครั้งได้เลยทำได้เลยค่ะกลุ่มควานช้างทำในป่าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ีปลาอบดินมีอะไรอีกคะ
1: ข
0: ้
1: าวจากกระบอกไม้ไผ่
0: ข้าวจากกระบอกไม้ไผ่เด็กๆเขียนได้เลย

0: ข้อที่3ยกตัวอย่างการกระทำที่แสดงถึงการช่วยเหลือการจากเรื่องครัวป่าต้องนำมาจากเรื่องครัวป่านะคะมีอะไรบ้างที่แสดงถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันทำอาหารมีอะไรอีกคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: หาของ
0: ช่วยกันหาของมีอะไรอีกคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: หา
0: วัตถุดิบมีอะไรอีกมีช่วยกันขนของใช่ไหมคะช้างช่วยกันขนของหรือว่าช้างใหญ่พาช้างเล็กไปอะไรคะ
1: ก
0: ิน ไปกินใบไผ่มีอะไรอีกคะพวกควานช้างไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทงใช่ไหมคะเด็กๆ เขียนได้เลยนะวอแหวนไอหานอากาศตอเต่าทอถุงสระอุดออิบอดิบวัตถุดิบ

าละค่ะเด็กๆว่างดินสอนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยจากคุณครูก่อนนะคะใครที่ยังไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆข้อแรกบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องครัวป่าตอบพร้อมกันค่ะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเราควรนำภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะอาหารที่กลุ่มควานช้างทำในป่าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมีอะไรบ้างปลาอบดินข้าวโดยหุงในกระบอกไม้ไผ่และการเก็บพืชผักมาทำหมกใต้กองขี้เถ้านั่นเองนะคะ3เมนูที่ได้จากเรื่องครัวป่านะคะต่อไปข้อที่3ยกตัวอย่างการกระทำที่แสดงถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเรื่องครัวป่ามีอะไรบ้าง

0: นี่เลยเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งนะคะหรือว่าจะเอาการกระทำที่คุณแม่ยกตัวอย่างก็ได้ให้เด็กๆยกตัวอย่างมาเพียงแค่1หรือ2ตัวอย่างก็ได้นะคะไม่ต้องนำมาทั้งหมดนะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อที่4ให้เด็กๆวาดรูประบายสีการแสดงความช่วยเหลือผู้อื่นและเขียนคำอธิบายนี่คุณแม่วาดรูปมาก็คือฉันช่วยครูถือของแบบนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังวาดรูปหรือว่าระบายสีไม่เสร็จสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องครัวป่านะคะและการอ่านจับใจความสำคัญนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยเป็นการอ่านเพื่อรู้แนวคิดนะคะหรือว่าส่วนสำคัญของเรื่องนั้นๆ นะคะรวมทั้งเด็กๆจะต้องนำข้อคิดนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นั่นเองค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องครัวป่านะคะก็คือการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันและใบงานที่7เรื่องนักสำรวจตัวน้อยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางนะคะกำลังเรียกว่าคำมักคำเม่นเลยนะคะกับการหาคำตอบลงในใบงานนะคะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมทำการบ้านให้เสร็จนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนทุกครั้งนะคะจะได้อ่านคล่องและเขียนคล่องนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับวิตามินข่าววันนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของประชาธิปไตยวันนี้พี่ซุปจึงขอชวนน้องๆและท่านผู้ชมมารู้จักกับหัวใจของประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเขาเดือดร้อนคิดผิดหรือคิดต่างกฎหมู่หรือกฎหมายอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ที่จะกินใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าปูจะกินข้าวไข่เจียวกับนมมันก็เป็นสิทธิของปูใช่ไหมครับ
1: โอ้โหถูกต้องมากเลยครับ
0: ทำเพื่อต้องว่าปูด้วยอ่ะ
1: เอ้าแล้วเขาว่าปูว่าไงครับ
0: ปูเดินมาเห็นพอดีบอกว่าผิดกฎนะครับ
1: ว่าแต่ปูกินข้าวตอนไหนครับ
0: อ๋อตอนข้าววิชาภาษาอังกฤษนะครับ
1: ที่กินข้าวในโรงเรียนนะครับผิดกฎนะครับแล้วมันกินได้ไงครับ
0: อ๋อมันหิวมันท้องไม่ไหวแล้วครับท้องจะผูกอยู่แล้วอะ
1: ท้องผูกเกี่ยวอะไรกับหิว
0: ไม่รู้ครับที่สุดค่ะเรามีสิทธิ์ค่ะคนอื่นก็มีสิทธิ์ค่ะแต่เราต้องไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นค่ะประเทศก็มีกฎหมายโรงเรียนก็มีกฎกติกาแล้วก็ที่บ้านก็มีข้อตกลงค่ะ
1: แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคนดี
0: เพราะคนเรานะคะชอบถูกใจค่ะมากกว่าถูกต้องค่ะ

0: ี่สุครับขวบเบื่อเพื่อนกลุ่มนี้มากเลยครับ
1: เอ้าไปเบื่อเพื่อนทำไมครับ
0: หนูอยากดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาอยากดูละครกันนะคะ
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องโหวตครับลงคะแนนเสียงครับ
0: โหวตแล้วครับแต่เสียงส่วนมากเขาอะอยากดูละครแต่เสียงส่วนน้อยอยากดูการ์ตูน
1: แล้วละครเรื่องนี้นี่ไม่ดีเหรอครับปู
0: อ๋อมันก็สนุกดีอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยแต่ว่าข้อคิดผิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนปู
1: โอ้โหมาแรงนะวันนี้
2: พี่ซุปคะวันนี้จะกินอะไรดีคะ
1: เอ๊กินราดหน้ากินไข่เจียวเฮ้ยหรือจะกินสุกี้อ๋อหรือผัดกะเพราดีอ่ะอุ้ยคิดไม่ออกอ่ะสับสนอ่ะ
2: พี่ซุปคะขนาดพี่ซุปคิดคนเดียวนะคะยังสับสนเลยทุกคนจะให้คนหลายๆคนคิดเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออก็จริงอยู่อ่ะคนดีแต่ว่าคือถ้าคิดไม่เหมือนกันน่ะคิดไม่ใช่แบบเดียวกันน่ะแล้วจะคบกันได้ยังไงอ่ะเป็นเพื่อนกันน่ะ
2: คบกันได้สิคะเพื่อนก็ต้องฟังเพื่อนค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าเพื่อนเขาคิดผิดอ่ะเขาคิดไม่เหมือนเราอ่ะ
2: คิดไม่เหมือนเราเขาเรียกว่าคิดต่างค่ะไม่ใช่คิดผิดค่ะ
3: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหากฎหมายอยู่เหนือกฎหมู่แต่กฎหมู่มีเยอะกว่าจะถูกจะผิดเจรณาอย่าสร้างปัญหาให้ส่วนรวม
0: ชัยโยที่ได้กลับบ้านเร็ว
1: โอ้โหดีใจด้วยครับทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วล่ะครับ
0: ก็วันนี้ครับกลุ่มผมอะยกพู่กระโดดเวงทั้งกลุ่มเลย
1: อ้าวอย่างนี้ก็ผิดสิครับภู
0: ไม่ผิดครับเพราะว่ากลุ่มผมเสียส่วนใหญ่ตั้งใจกระโดดเวงกันครับ
1: ผิดกฎโรงเรียนชัดเลยครับภู
0: อุ้ยจริงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะรวมหัวกับเพื่อนไปเปลี่ยนกฎโรงเรียนกันครับ
1: โอ้โหผิดซ้ำสองเลยนะเนี่ย
2: พี่ซุปคะถ้ามีคนหลายๆคนมาจับกลุ่มรวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำแต่ความสบายของตัวเองมันก็ผิดนะคะ
1: อ๋ออย่างเช่นว่ารวมกลุ่มกันโดดเรียน
2: ผิดแน่นอนค่ะ
1: รวมกลุ่มกันไม่จ่ายค่ารถเมย์
2: ผิดกฎหมายค
1: ่
2: ะ
1: แล้วสังคมจะสงบเรียบร้อยได้ยังไงครับ
2: เราก็ต้องทำตามกฎกติกาค่ะไม่ใช่ทำตามความสบายของตัวเองค่ะ
1: น้องๆครับการฝึกให้ตัวเรารู้และทำตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการมองว่าคนที่คิดต่างไม่ได้แปลว่าเขาคิดผิดเสมอไปหรือการทำตามกฎหมายมากกว่ากฎหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่างพวกเราก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: หมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมลูก
2: สบาย
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมจากกระดานตะปูใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่นักเรียนจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนั้นแน่นอนว่าขั้นแรกเด็กๆก็จะต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมใช่ไหมครับให้เท่ากับจำนวนอะไรจำนวนด้าน

0: หรือจำนวนมุมของรูปหลายเหลี่ยมที่ต้องการสร้างใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้อะไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเด็กๆจะต้องสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดได้นะให้เหตุผลได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมชนิดนั้นจะต้องมีจำนวนจุดยอดมุมเท่าไหร่นะจำนวนด้านเท่าไหร่จำนวนมุมเท่าไหร่นะเหตุผลในการเรียกชื่อคืออะไรนะครับนะและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเรามาทบทวนการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูกันก่อนนะตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับมีกระดานตะปูเป็นของกลุ่มตนเองแล้วใช่ไหมครับถ้ากลุ่มใดมีแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมนั่งตัวตรงลูกคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนะทางต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะเดี๋ยวคุณครูจะกำหนดให้นะครับนักเรียนกลุ่มที่1นะสร้างรูปสามเหลี่ยมบนกระดานปูนะกลุ่มที่2สร้างรูปสี่เหลี่ยมกลุ่มที่3สร้างรูปห้าเหลี่ยมกลุ่มที่4สร้างรูปหกเหลี่ยมและกลุ่มที่5สร้างรูป8เหลี่ยมนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนเลือกได้เลยนะว่าจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมแบบใดนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับสร้างจำนวน1รูปเท่านั้นนะจำนวน1รูปเท่านั้นนะครับ1รูปนะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องกำหนดอะไรครับกำหนดจุดยอดมุมใช่ไหมถ้าเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมต้องมีจุดยอดมุมเท่าไหร่นะลองดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูให้สร้างกี่รูปเอ่ยหนึ่งรูปนะคุณครูให้สร้างกี่รูปเอ่ย1รูปใช่ไหมไหนเอ่ยของเรา
1: 3 4
0: 3 4ลองสร้างด้วยตัวเองดูสิถูกไหมรูปหกเหลี่ยมต้องมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะ6จุดนะตรงนี้ถ้าแบบนี้มีกี่จุดเนี่ย7ก็ต้องเอาออกมาแบบนี้นะถึงจะได้6ใช่ป่ะถูกต้องนะครับ

0: ูซิครบยังลองนับดูกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงและส่งตัวแทน1คนต่อ1กลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกันเลยนะกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมาเลยครับ1คนนะกลุ่มที่2ส่งตัวแทนมากลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตามลำดับนะครับกลุ่มที่1และอีก3กลุ่มลูกแม่มาลูกมาเดี๋ยวขอเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมแล้วกันเอ๊ะเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางดูจากผลงานของเพื่อนแล้วรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่กลุ่มใดนะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1ใช่ไหมครับกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1นะครับรูปสามเหลี่ยมเอ๊ะเด็กๆครับรูปสามเหลี่ยมของเรามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับกลุ่มที่1
1: 3จุดครับ
0: 3จุดใช่ไหมลูกอ๋อ3จุดมีด้านกี่ด้าน
1: 3ด้านครับ
0: มีด้าน3ด้านนะมีมุมกี่มุมครับ
1: 3มุมครับ
0: มีมุม3มุมถูกต้องไหมเพื่อนสร้างถูกต้องไหมกลุ่มที่1ถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะประมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะต่อไปมาดูรูปสี่เหลี่ยมบ้างรูปสี่เหลี่ยมเอ๊ะกลุ่มใดสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะดูจากผลงานของเพื่อนกลุ่มที่เท่าไหร่ครับในกลุ่มที่2เอ่ยกลุ่มที่2กลุ่มดาเนียนะมาดูผลงานเราหน่อยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมเด็กๆคิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับเป็นนะเพราะอะไรเบิ้ลลูกเบิ้ลเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะอะไรเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: 4 จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม4จุดใช่ไหมครับมีด้านกี่ด้านเอ่ย
2: 4 ด้าน
0: มีด้าน4ด้านและมีมุมกี่มุม
1: 4 มุม
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะประมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากต่อไปเรามาดูรูป5เหลี่ยมกันบ้างรูป5เหลี่ยมนะรูปนี้ใช่ไหมรูปห้าเหลี่ยมลูกรูปที่เพื่อนกำลังถืออยู่ใช่ไหมที่มอสถืออยู่นะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะอะไรครับมอส
1: มีจุดยอดมุมห้ามุม
0: มีจุดยอดมุมห้าจุดนะมีอะไรอีก
1: มีด้านมีด้านห้าด้านครับ
0: มีด้านห้าด้านนะและมีมุมกี่มุมลูก
1: ห้ามุมครับ
0: มีมุมห้ามุมนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมแม่ต่อไปรูป6เหลี่ยมมาดูรูป6เหลี่ยมกันนโมลูกไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นรูป6เหลี่ยมหรือไม่นะครับมาดูมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดเนี่ยลูก
1: 6จุดครับ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม6จุดนะมีจำนวนจุดยอดมุม6จุดนะครับมีด้านกี่ด้านลูก
1: 6ด้านครับ
0: มีด้าน6ด้านนะมีมุมกี่มุม
1: มุมครับ
0: มีมุม6มุมนะครับถูกต้องไหมรูป6เหลี่ยมลูกถูกต้องนะประมือให้กลุ่มที่4หน่อยเดี๋ยวมาดูรูป8เหลี่ยมกันบ้างดูซิจะสร้างได้มั้ยนะกลุ่มที่5ลูกรูป8เหลี่ยมต้องมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับ
1: 8จุดค่ะ
0: อ๋อมีจำนวนจุดยอดมุม8จุดมีด้านกี่ด้านเอ่ย
1: 8ด้านค่ะ
0: มีด้าน8ด้านนะและมีมุมกี่มุมเอ่ย
1: 8มุมค่ะ
0: มีมุม8มุมถูกต้องไหมเพื่อนสร้างถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากตัวแทนกลับไปได้ลูกกลับไปได้นะปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเยี่ยมมากๆนะครับ เด็กๆจะเห็นว่าเวลาที่เราจะสร้างนะรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูขั้นแรกเราต้องกำหนดอะไรก่อนกำหนดอะไรครับปลื้มลูกขั้นแรกเวลาที่เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูเราต้องกำหนดจุดอะไรก่อนครับ
1: จุดยอดมุมครับ
0: ต้องกำหนดจุดยอดมุมก่อนนั่นเองนะครับถูกต้องประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเมื่อเรากำหนดจุดยอดมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ยางใช่ไหมยางรัดตรึงไปตามจุดยอดมุมนั้นนะครับเพื่อให้ได้รูปหลายเหลี่ยมที่เราต้องการนั่นเองและเราอาจจะตรวจสอบอะไรครับตรวจสอบจำนวนด้านหรือจำนวนมุมนะครับว่าเอ๊ะจากที่เราสร้างนะครับสมมติเราต้องการสร้างรูปหกเหลี่ยมดูว่ามี6ด้าน6มุมไหมนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม6จุดหรือไม่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนั้นเราอาจจะไม่ต้องสร้างจากกระดาน

ตะปูก็ได้นะครับเราสามารถใช้กระดาษจุดในการสร้างได้เอ๊ะว่าแต่การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูจะเกี่ยวข้องกับกระดาษจุดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้กระดาษจุดนะครับช่วยในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากที่เด็กๆนะครับเคยสร้างโดยใช้กระดานตะปูใช่ไหมลูกขั้นแรกเราก็กำหนดจำนวนจุดยอดมุม3จุดใช่ไหมครับสมมติว่าคุณครูกำหนดจุดที่1จุดที่2จุดที่3ในลักษณะนี้นะครับคุณครูก็ใช้ยางรัดนะตรึงไปที่จุดยอดมุม3จุดในลักษณะนี้ซึ่งจุด3จุดจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าคุณครูได้รูปสามเหลี่ยมแล้วหรือยังครับใช่แล้วครับคุณครูได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากที่คุณครูบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างโดยใช้กระดาษจุดได้ใช่ไหมครับถ้าคุณครูแทนหัวตะปูนะครับด้วยจุดนะเด็กจะเห็นว่ากระดานตะปูจะมีหัวตะปูอยู่ใช่ไหมครับโอ้คุณครูก็แทนด้วยจุดนะครับจุดที่ครูชี้อยู่นี้นะครับมากมายเลยนะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะสร้างนะครับเราก็ทำในทำนองเดียวกันเลยครับกำหนดจุดยอดมุมนะครับจำนวน3จุดก่อนสมมุติว่าครูกำหนดจุดนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับครูกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคุณครูก็ทำการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดนะครับลากเส้นเชื่อมก็อาจจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับช่วยในการลากเส้นนะครับเราจะไม่ใช้ดินสออย่างเดียวนะเราก็ลากเส้นเชื่อมในลักษณะนี้นะครับอ๋อได้1เส้นแล้วนะสองเส้นเรียบร้อยนะครับสามเส้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับครูได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีด้านกี่ด้านเอ่ยลูกด้านกี่ด้านครับด้านสามด้านนะจำนวนมุมกี่มุมครับหนึ่งมุมสองมุมสามมุมนะครับและจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับสามจุดนั่นเองนะครับยากไหมเอ่ยหวังว่าคงไม่ยากนะเด็กๆจะเห็นว่าการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็สามารถสร้างได้โดยใช้กระดาษจุดในลักษณะนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้เด็กๆช่วยกันลองสร้างนะรูปสามเหลี่ยมนะครับบนกระดาษจุดนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับจากที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆสร้างอะไรครับสร้างรูปสามเหลี่ยมบนกระดาษจุดจำนวนกี่รูป1รูปนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติเลยครับจำนวน1รูปขั้นแรกเด็กๆต้องทำอะไรกำหนดจำนวนจุดยอดมุมใช่ไหมเมื่อกำหนดจำนวนจุดยอดมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลากเส้นเชื่อมนะระหว่างจุดนั่นเองนะครับลงมือเลยลูกรูปสามเหลี่ยมนะครูให้สร้างรูปสามเหลี่ยมได้ครับได้เลยให้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ

เรียนครูจะคัดเลือกผลงานของนักเรียน5คนออกมานำเสนอเรียบร้อยที่สุดถูกต้องนะรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้านกี่มุมมี3ด้าน3มุมมีจำนวนจุดย่อมุมกี่จุด3จุดนะลองตรวจสอบของตนเองดูนะครับ

0: ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือเสร็จกันหลายคนแล้วนะเสร็จกันหลายคนแล้วนะครับปลายทางแล้วครับสร้างได้ไหมเอ่ยหวังว่าคงสร้างกันได้นะมาดูกันนะผลงานของเพื่อนๆ นะครับคนแรกที่ครูสังเกตเห็นว่าสวยงามนั่นก็คือของใบพลูลูกมาของใบพลูของใบพลูนะของใบพลูมาของใบพลูเอ๊ะเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมลูกสังเกตของเพื่อนซิเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมของใบพลูเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมลูกเห็นว่าของใบพลูเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: 3จุดค่ะ
0: มีด้านกี่ด้าน
1: 3ด้านนะคะ
0: มีมุมกี่มุม
1: 3มุมค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้ใบพลูหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวครูขอติดไว้ก่อนนะครับของคนต่อไปที่ครูเล็งเห็นนะนั่นก็คือของเมเซียมาเมเซียมาเร็วเมเซียเมเซียมาลูกเป็นรูปอะไรเอ่ยลูกของเพื่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: 3จุดค่ะ
0: มีด้านกี่ด้าน
1: 3ด้านค่ะ
0: มีมุมกี่มุม
1: 3มุมค่ะ
0: มีมุม3มุมนะครับถูกต้องปรบมือให้เมเซียหน่อยเยี่ยมมากนะครับคอนต่อไปนั่นก็คือดาเนียลูกมาดาเนียนะดาเนียมาดูไปอติดของดาเนียลูกของดาเนียเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมสังเกตของเพื่อนสิมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: 3
0: จุดนะมีจำนวนมุมกี่มุม
2: 3มุม
0: มีจำนวนด้านกี่
2: ด
0: ้
2: าน
0: มีจำนวนด้านกี่ด้านลูก
1: 3ด้าน
0: มีจำนวนด้าน3ด้านนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะรูปสามเหลี่ยมอีก2คนตะวันกับนัทรินีลูกมาตะวันกับนัทรินีมาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนะครับมาลูกมาของนัทลินีเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นไหมลูกไหนดูของเพื่อนสิเป็นรูปสามเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: 3จุดค่ะ
0: มีด้านกี่ด้าน
1: 3ด้านค่ะ
0: มีมุมกี่มุม
1: 3มุมค่ะ
0: เดี๋ยวลองมาดูของตะวันกันบ้างนะของตะวันลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมไหม
3: เป็นครับ
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเด็กๆโลกทั้งต้นทางและปลายทางดวงเพื่อนซีเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นนะเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
3: 3จุด
0: มีด้านกี่ด้าน
3: 3ด้าน
0: มีมุมกี่มุม
3: 3มุม
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ตะวันกับนัทนีหน่อยเยี่ยมมากคุณครูขอผลงานไว้ก่อนนะนักเรียนจะเห็นว่าจากผลงานของเพื่อนนะครับทั้ง5คนเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปอะไรเอ่ยพร้อมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับ
2: 3จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม3จุดนั่นเองมีด้านกี่
2: ด
0: ้
2: าน
0: มีด้าน3ด้านและมีมุมกี่มุ
2: ม
0: มีมุม3มุมนะครับเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมถัดไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะ บนกระดาษจุดเด็กๆสร้างได้ไหมเอ่ยคิดว่าน่าจะสร้างกันได้นะครับถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับเด็กๆก็ต้องกำหนดจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดลูกรูปสี่เหลี่ยม4จุดนะจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมใช่ไหมครับจำนวนกี่ด้านเอ่ย4ด้านนะครับนะและลองตรวจสอบดูว่าจำนวนด้านนะเท่ากับจำนวนมุมไหมนะต้องมี4ด้าน4มุมนะครับและจุดยอดมุมต้องมีกี่จุดครับ4จุดนะครับลองตรวจสอบดูนะว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ตนเองสร้างนั้นถูกต้องหรือไม่ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเวลาเราลากเส้นเชื่อมนะเราใช้ไม้บรรทัดด้วยนะอย่าใช้ดินสออย่างเดียวนะครับแก้ไขไหมแก้ไขนะ

0: ตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครจะได้ออกมานำเสนอผลงานนะครับประพัสราลูกมาประพัสรามาดูผลงานของประพัสรากันนะครับมาประพัสราประพัสราปลื้มลูกมาปลื้มคนที่ทำงานสะอาดเรียบร้อยธนพรมาธนพรประกอบมาและอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเจ้านายลูกมาเจ้านายมาใช่ไหมเดี๋ยวมาดูคนแรกก่อนนะดูคนแรกนะครับประกอบลูกประกอบของเราคิดว่าของเพื่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมเป็นไหมเป็นเพราะอะไร
1: มี
0: ด้านสี่ด้านมีมุมสี่และมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดประกอบ
2: สี่จุดครับ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม4จุดนะครับถูกต้องมาดูของประพัสราบ้างประพัสราลูกของประพัสราเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมไหนดูสิรูปสี่เหลี่ยมของประพัสรารูปไหนลูกรูปไหนเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมรูปด้านล่างนะรูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนด้านกี่ด้านครับ
2: สี่ด้านค่ะ
0: มีจำนวนด้านกี่ด้าน
2: สี่ด้าน
0: จำนวนด้านกี่ด้าน
2: สี่ด้านค่ะ
0: สี่ด้านนะจำนวนมุมกี่มุม
2: สี่มุม
0: สี่มุมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: สี่จุดค่ะ
0: สี่จุดนะถูกต้องนะครับมาดูของเจ้านายบ้างนะของเจ้านายลูกในรูปสี่เหลี่ยมของเราลูกไหนชี้เพื่อนดูหน่อยรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมของเรานะมีจำนวนด้านกี่ด้านลูกลูกสี่เหลี่ยม
2: สี่ด้านสี่ด้านสี่ด้าน
0: มีจำนวนด้านสี่ด้านมีจำนวนมุมกี่มุม
2: กี่มุม
0: สี่มุมนะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: สี่จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุมสี่จุดนะครับถูกต้องนะของปลื้มแล้วลูกของปลื้มไหนเอ่ยของปลื้มไหนรูปไหนรูปไหนลูกชี้ให้เพื่อนดูหน่อยอ๋อรูปนี้นะครับรูปนี้มีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดเนี่ยลูก
3: สี่จุดครับ
0: มีจำนวนจุดยอดมุมสี่จุดนะมีจำนวนด้านกี่ด้าน
3: สี่ด้านครับ
0: มีด้านจำนวนสี่ด้านนะอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะต้องไปแก้ไขเล็กน้อยนะครับและมีมุมกี่มุม
3: สี่มุมครับ
0: มีมุมสี่มุมนะครับและของธนพรและลูกของธนพรในรูปสี่เหลี่ยมของเราลูกอ๋ออยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกนะมีจำนวนจุดกี่จุด
2: สี่จุดค่ะ
0: มีจำนวนจุดยอดมุมสี่จุดนะครับมีด้านกี่ด้าน
2: สี่ด้าน
0: มีด้านสี่ด้านใช่ไหมครับและมีมุม
2: สี่มุมค่ะ
0: มีมุมสี่มุมนะครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอหน่อยเยี่ยมมากปรบมือรูปถัดไปที่คุณครูจะให้เด็กๆสร้างนะครับนั่นก็คือรูปหลายเหลี่ยมตามที่นักเรียนชอบเลยรูปหลายเหลี่ยมที่นักเรียนชอบจำนวน1รูปนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับใช้ไม้บรรทัดด้วยนะเวลาที่นักเรียนสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับนักเรียนอย่าใช้ดินสออย่างเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าเส้นที่ลากนั้นอาจจะทำไมไม่สวยงามนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะถ้าเด็กๆใช้ดินสออย่างเดียวนะครับให้เราใช้ไม้บรรทัดร่วมด้วยนะเพื่อให้ภาพหรือรูปที่เราสร้างออกมาสวยงามนั่นเองนะครับ
4: อ
0: ถ้านักเรียนจะสร้างรูปสิบเหลี่ยมเด็กๆก็ต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด10จุดนะจะสร้างรูป15เหลี่ยมก็ต้องมีจำนวนจุดยอดมุม15จุดนั่นเองและเด็กๆก็ค่อยลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างจุดให้ได้ด้านจำนวน15ด้านนะและตรวจสอบจำนวนมุมด้วยก็ดีนะครับก็จะได้รูป15เหลี่ยมที่เราสร้างโดยใช้กระดาษจุดนั่นเองนะครับได้ไหมได้นะรูปกี่เหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมได้ลูกได้อันนี้สร้างรูปกี่เหลี่ยมเนี่ยลูกกี่เหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมนี่รูปกี่เหลี่ยมลูกได้ไหมได้นะ
4: ท
0: ำ
4: แปดเหลี่ยมหรือทำแปดเหลี่ยมทำแปดเหลี่ยม
0: สร้างเสร็จหรือยังสร้างบนกระดาษจุดใครสร้างเสร็จแล้วบ้างยกมือสร้างเสร็จแล้วนะถ้าสร้างเสร็จแล้วนั่งตัวตรงนะเพื่อนครูจะได้ทราบว่าอ๋อเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมที่ชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆนะใครอยากออกมานำเสนอบ้างขออาสาสมัครมอสลูกมามาดูผลงานของมอสก่อนนะของมอสสร้างเป็นรูปอะไรลูก
5: เหลี่ยมครับ
0: รูปอะไรครับ
5: แปดเหลี่ยมครับ
0: รูปแปดเหลี่ยมนะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับรูปแปดเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับ
5: 8จุดครับ
0: 8จุดใช่ไหมมีด้านกี่ด้านลูก
5: 8ด้านครับ
0: และมีมุมกี่มุม
5: 8มุม
0: 8มุมเราเรียกว่ารูป
5: แปดเหลี่ยม
0: เพื่อนสร้างถูกต้องไหม
6: ถ
0: ู
6: กต
0: ้
6: อง
0: ถูกต้องปรบมือให้มอสหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะใครจะได้ออกมานำเสนอคนต่อไปดีนะคนนั้นก็คือเมสิยาลูกมาเมสิยามาเมสิยามาเมสิยาของเราสร้างเป็นรูป
7: เจ็ดเหลี่ยมค่ะ
0: รูป
7: เจ็ดเหลี่ยมค่ะ
0: รูปเจ็ดเหลี่ยมนะรูปนี้ใช่ไหมครับรูปเจ็ดเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะว่าอะไร
6: เพราะมีเจ็ดมุม
0: เพราะว่าม
6: ีเจ็ดมุมมีด้า
0: จุดยอดมุม7จุดใช่ไหมมีด้านกี่ด้าน
6: 7ด้าน
0: มีด้าน7ด้านมีมุม7มุมนะครับถูกต้องไหมเมเซีย
7: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะประเมินเมเซียหน่อยของใครจะได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอีกนะเด็กที่เรียบร้อยที่สุดนะครับจะได้ออกมานำเสนอนะอีฟลูกมาของอีฟรูปไหนเอ่ย
8: รูปนี้ค
0: ่
8: ะ
0: รูปนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ย
8: ห้าเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะเอ๊ะเด็กๆครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมจริงไหมจริงเพราะว่ามีจำนวนอะไรนะจำนวนจุดอะไร
8: มุม
0: เก่งมากจำนวนจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดครับ
8: ห้าจุดค่ะ
0: ห้าจุดนะมีด้านกี่ด้านเอ่ย
8: ห้าด้านค่ะ
0: มีด้านห้าด้านนะมีมุมกี่มุม
8: ห้ามุมค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้อีฟหน่อยของใครจะได้ออกมานำเสนออีกนะของชัยพฤกษ์ลูกมาชัยพฤกษ์นำผลงานของตนเองออกมานะครับของเรานำเสนอรูปอะไรของเรารูปอะไรลูก
9: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมเหรอไหนรูปสี่เหลี่ยมของเรา yeah. รูปนี้นะรูปนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะแต่ต้องแก้ไขเส้นสักเล็กน้อยนะครับให้มันตรงกว่านี้นะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดเนี่ยลูก
9: สี่มุมฮะ
0: มีจุดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
9: สี่มุม
0: ฮะ
9: สี่มุมครับ
0: สี่จุดนะหน่วยเป็นจุดนะครับคุณครูถามว่าจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดเราก็ต้องตอบว่าสี
9: ่
0: สี่จุดนะมีจำนวนด้านกี่ด้านครับ
9: สี่ด้านครับ
0: มีจำนวนด้านสี่ด้านและมีมุมกี่มุม
9: สี่มุม
0: สี่มุมนะครับเยี่ยมมากประเมินชัยพฤกษ์หน่อยแก้ไขเล็กน้อยนะถัดไปของใครดีนะของประพัสราลูกมาประพัสรามาลูกประพัสราไหนเราสร้างรูปอะไรครับ
10: หกเหลี่ยมค่ะ
0: อ๋อสร้างรูปหกเหลี่ยมนะไหนรูปหกเหลี่ยมของประพัสราลูกรูปนี้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: รูปหกเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับ
10: หกจุดค
0: ่
10: ะ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม6จุดนะมีด้านกี่ด้านครับ
10: 6ด้านค่ะ
0: มีด้าน
10: 6ด้าน
0: มีด้าน6ด้านนะครับมีด้าน6ด้านนะและมีมุมกี่มุม
10: 6มุมค่ะ
0: 6มุมนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมยประพัสราหน่อยไอ้ปณิดาลูกปณิดาออกมานำเสนอลูกมาปณิดาของเราสร้างเป็นรูปอะไรลูก
11: เหลี่ยมค่ะ
0: สร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหนรูปไหนเอ่ยลูกรูปนี้นะรูปนี้รูปห้าเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับ
11: 5จุดค่ะ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม5จุดมีด้านกี่ด้าน
11: 5ด้าน
0: มีด้าน5ด้านมีมุมกี่มุมเอ่ย
11: 5มุม
0: มีมุม5มุมนั่นเองนะครับรูปนี้นะรูปนี้นะครับเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ปณิดาหน่อยไหนใครอยากออกมานำเสนออีกดาเนียลูกมาดาเนียมาดาเนียนำเสนอรูปอะไรเอ่ยเราสร้างรูปอะไรครับรูปแปดเหลี่ยมนั้นคือรูป
12: แปดเหลี่ยม
0: รูปแปดเหลี่ยมนะรูปแปดเหลี่ยมนะครับรูปแปดเหลี่ยมมีจุดยอดมุมกี่จุดครับ
12: 8จุดค่ะ
0: มีจุดยอดมุม8จุดนะมีด้านกี่ด้านเอ่ย
12: 8ด้าน
0: มีด้าน8ด้านนะครับมีด้าน8ด้านนะและมีมุมกี่มุม
12: 8มุม
0: มีมุม8มุมนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ดาเนียหน่อยมีใครที่สร้างแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมมีรูปอื่นอีกไหมมีรูปอื่นอีกไหมฮะไหนของประกรณ์มาของประกรณ์มาของประกรณ์ฮะจะเห็นว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดลูก
13: 20เหลี่ยมครับ
0: รูป20เหลี่ยมเหรอไหนลองมาช่วยกันตรวจสอบซิเป็นรูป20เหลี่ยมจริงหรือไม่นะครับไหนเรานับยังไงลูก1นับพร้อมกัน1
14: 1
15: 2
14: 3
15: 4
14: 5
15: 6
14: 7
15: 8
14: 9
15: 10
14: 11
15: 12
14: 13
15: 14
14: 15
15: 16
14: 17
15: 18
14: 19
15: 20
0: เยี่ยมมากเลยนะเป็นรูป20เหลี่ยมเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
16: 20จุดครับ
0: 20จุดนะมีด้านกี่ด้าน
16: 10ด้านครับ
0: กี่ด้านนะ
16: 20ด้านครับ
0: 20ด้านและมีมุมกี่มุม
16: 20มุม
0: 20มุมเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยมีใครสร้างแบบอื่นอีกไหมลูกมีใครสร้างแบบอื่นอีกไหมมีใครสร้างที่ไม่ใช่รูปที่เพื่อนนำเสนอมาแล้วบ้างมีอีกไหมหรือของใครคิด

0: ว่าของตัวเองสวยงามที่สุดอยากออกมานำเสนอมีไหมลูกนะนโมมาลูกมานโมมาของเราเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ห้าเหลี่ยมครับ
0: รูปห้าเหลี่ยมนะ

0: ครับ
1: มีมุม5มุมนะครับเพื่อนสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยมีใครอยากออกมานำเสนออีกไหมมีไหมลูกจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมไปนะในเรื่องของการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดเด็กๆได้ข้อความรู้อะไรบ้างได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างได้ข้อคิดความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับตะวันลูกตะวันตะวันได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ได้ฝึกการโยงได้ฝึกการโยงเส้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมครับ
1: แล้วขั้นแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนเวลาที่เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมบนกระดาษจุดลูก
0: จุดมุมครับจุด
1: เราเรียกว่าจุดอะไร
0: จุดยอดครับ
1: จุดยอดมุมใช่ไหมแหมเยี่ยมมากเอาประมือตะวันหน่อยใครได้อะไรอีกบ้างลูกประกรณ์ได้อะไรอีกบ้างครับ
2: ได้สร้างรูปหลายเหลี่ยมครับ
1: ได้สร้างรูปหลายเหลี่ยมบนกระดาษอะไร
2: กระดาษจุดครับ
1: เยี่ยมมากเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5วันใหม่ได้อะไรบ้างเอ่ยวันใหม่ได้อะไรบ้างเอ่ย
3: การสร้างรูปหลายเหลี่ยม
1: การสร้างรูปหลายเหลี่ยมยังไงต่อลูกสร้างรูปหลายเหลี่ยมที่ไหนที่ไหนบนกระดาษอะไร
3: กระดาษจุดค่ะ
1: กระดาษจุดนะอันนั้นลินีลูกจะเพิ่มเติมอะไรลูก
0: รู้เกี่ยวกับรูปทรงค่ะ
1: ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะ
0: รูปทรงค่ะ
1: รูปทรงของเราเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติที่เราสร้างในลูก
0: 2มิติ
1: เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะใครได้อะไรอีกเจด้าลูกเจด้าเจด้าได้อะไรครับได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอะไร
4: สร้างรูปทรง
1: รูปอะไรเอ่ยรูปอะไร
4: รูปหลายเหลี่ยม
1: นะรูปหลายเหลี่ยมนะรูปหลายเหลี่ยมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆจะเห็นว่าการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะบนกระดาษจุดนะครับจะต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมนะบนกระดาษจุดให้มีจำนวนจุดเท่ากับจำนวนอะไรให้มีจำนวนจุดเท่ากับจำนวนอะไรจำนวนมุมใช่ไหมแหมหรือจำนวนด้านนั่นเองนะครับของรูปหลายเหลี่ยมนั้นโดยที่จุด3จุดใดๆต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะเพราะว่าถ้าจุด3จุดอยู่ในแนวเดียวกันก็อาจจะไม่เกิดรูปหลายเหลี่ยมที่เราต้องการสร้างนะครับแล้วจึงลากเส้นต่อจุดเหล่านั้นโดยใช้ไม้บรรทัดรวมด้วยนะครับใช้ดินสอแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดรวมด้วยเราก็จะได้รูปหลายเหลี่ยมที่เราต้องการนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.4 นะครับคำสั่งบอกว่าให้ลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมตามที่กำหนดโดยให้แต่ละรูปแตกต่างนะครับให้นักเรียนนะทำแบบฝึกหัดที่ 3.4 นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนนะดูว่ารูปที่เราสร้างนั้นตามที่โจทย์กำหนดหรือไม่นะครับรบกวนครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกที่ 3.4 ให้กับนักเรียนทำด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่ให้เด็กๆสร้างมีอะไรบ้างเช่นรูปสี่เหลี่ยมนะเขามีจุดมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในแบบฝึกหัดนะถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมเราต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะกำหนดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับกำหนดจำนวนจุดยอดมุม4จุดนั่นเองนะครับและใช้อะไรลากเส้นเชื่อมใช้ลากเส้นเชื่อมใช้ดินสอกับไม้บรรทัดนะอย่าใช้ดินสออย่างเดียวนะครับ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมล่ะรูปห้าเหลี่ยมต้องกำหนดจุดยอดมุมกี่จุดครับ5จุดนะรูปหกเหลี่ยมกี่จุดเลย6จุดนะรูปแปดเหลี่ยมล่ะ8จุดนะครับรูป13เหลี่ยมนะกำหนดจุดยอดมุม13จุดและรูป18เหลี่ยมล่ะครับ
1: 18
0: จุดก็ต้องกำหนดจุดยอดมุม18จุดนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องวงกลมและวงรีนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.5 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ให้หมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับข่าวที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกความไม่สมดุลของโลกก็มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนจากข่าวเราจะได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา2ปรากฏการณ์ชื่อแปลกนี้มีความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับเอลนีโญและลานีญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกครับสร้างความแปรปรวนให้กับประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบนี้ครับหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่แห่งแปซิฟิกครับจุดเริ่มต้นของ2ปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากลมที่หมุนเวียนอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งมีทิศการหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียแล้วก็เอเชียในอดีตเราใช้ประโยชน์จากลมนี้ในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าเราจึงเรียกลมนี้ว่าลมสินค้าครับถ้าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่เป็นปกตินะครับมันก็จะทำหน้าที่พัดเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยพัดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะไปสะสมกับกระแสน้ำอุ่นบริเวณนี้นะครับพัดดันกระแสน้ำเย็นหมุนเวียนมานะครับทำให้ท้องทะเลนี้สมดุล นะครับพัดเอาอาหารของสัตว์ทะเลทำให้ปลาชุกชุมแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้เกิดอาการผิดปกติมีความแรงลมไม่มากพอไม่สามารถดันเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้มายังเอเชียออสเตรเลียได้นะครับก็จะไม่มีแรงมากพอในการผลักดันกระแสน้ำเย็นให้กลับไปบริเวณนี้จะขาดสมดุลครับสัตว์ทะเลจะไม่มีอาหารกินปะการังก็จะตายความ

0: งแล้งก็จะมาเยือนเอเชียของเราเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: หนูชื่อเอลนีโญหนูจะมา

0: ประเด็นที่2นะครับถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติพัดเอากระแสน้ำอุ่นจำนวนมากจากบริเวณนี้มารวมตัวกับกระแสน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิร้อนมากก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนเกิดเป็นพายุฝนตกถล่มลงมาทำให้น้ำท่วมดินถล่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: ลานิญาซึ่งผมจะมาพร้อมกับน้ำท่วมและ

0: ของออสเตรเลียและเอเชียก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าได้ค่ะ
1: และถ้ามันใหญ่ในทวีปเอเชียและออสเตรเลียก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและดินถล่มและน้ำท่วมได้ร้อนได้เลย
0: แต่เอลนีโญอยู่ฝั่งอเมริกาและอเมริกาใต้ก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าค่ะ
2: ปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานินญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเราเสียสมดุลครับ

0: ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าประเทศของเรานั้นตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ถ้าเราย้อนไปดูข่าวเมื่อปลายปี2554นะครับประเทศของเราเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะว่าเกิดพายุ5ลูกซ้อนถล่มประเทศไทยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าออสเตรเลียเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินถล่มฉับพลันนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกฟากหนึ่งของโลกครับที่สหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครับเกิดความแห้งแล้งแล้วก็ไฟไหม้ป่าขึ้นที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานี่คือวิตามินข่าวที่พี่ซุปอาสามาเติมให้น้องๆได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเติมวิตามินให้ทราบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำของมนุษย์ครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: วิตามินข่าว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักของคุณเนนทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวิชาสังคมศึกษาเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเกี่ยวกับมารยาทในการนั่งการเดินการยืนการไหว้การกราบซึ่งเป็นมารยาทของไทยเรานั่นเองนะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนนั่นเองนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทในการนั่งเวลาที่เรานั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งอย่างไรนะคะตอนนี้นักเรียนก็กำลังนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ต่อหน้าใครคะต่อหน้าคุณครูนั่งอย่างไรไหนลองปฏิบัติสิคะการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งอย่างไรนั่งอย่างไรนะตอนนี้คุณแนนยังไม่บอกนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

0: นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งในการนั่งในแต่ละสถานการณ์ก็จะไม่เหมือนกันเวลาที่เรานั่งอยู่ในพิธีการหรือนั่งในห้องประชุมนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเราก็จะนั่งในกิริยาท่าทางที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองซึ่งถ้าเวลาที่เรานั่งเล่นกับเพื่อนเราก็สามารถนั่งท่าตามสบายของเราได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เวลาที่เราเข้าร่วมพิธีการต่างๆหรือนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ในห้องประชุมเราก็ต้องสำรวมกิริยามารยาทแล้วก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้พูดด้วยนั่นเองนะคะนี่คือการปฏิบัติตามหลักของมารยาทไทยของเรานั่นเองซึ่งในวันนี้ถ้าเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติตามหลักของมารยาทการนั่งได้นั่นเองนะคะการนั่งก็ไม่ยากเลยนั่นเองค่ะเพราะในชีวิตประจำวันเราก็ปฏิบัติกันได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะในภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนั่งในสถานการณ์แบบใดกลุ่มที่5ค่ะการนั่งดังภาพนี้มีทั้งหมด4คนด้วยกันหนูคิดว่าเป็นการนั่งในสถานการณ์แบบใดคะ
1: นั่งเล่นค่ะ
0: นั่งเล่นนั่งท่าตามสบายใช่ไหมคะน้องเบิร์นค่ะน้องเบิร์นของเรานะคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะ
2: การนั่งอ่านหนังสือครับ
0: การนั่งอ่านหนังสือเนาะอย่างเช่นภาพที่2ใช่ไหมคะนั่งอ่านหนังสือก็ได้นั่นเองซึ่งถ้าคุณแนนถามว่าถ้านั่งทั้ง4คนนี้ถ้านั่งทั้ง4คนนี้เหมาะสมที่จะนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ไหมคะไม่เหมาะสมอย่างไรคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: เพราะเป็นการนั่งไม่สุภาพครับ
0: เพราะเป็นการนั่งไม่สุภาพไม่สุภาพอย่างไรลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างมา1ภาพก็ได้ลูก1คน
3: เพราะมีการเอาเท้าขึ้นมาครับ
0: เพราะมีการเอาเท้าขึ้นมาอย่างเช่นภาพที่นะคะมีการเอาเท้าขึ้นมาด้วยนะคะถ้าคุณแอนบอกว่าถ้านั่งตามต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟคิดว่าถ้านั่งทั้ง4คนนี้เหมาะสมต่อที่จะนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ไหมคะ
4: ไม่เหมาะสมค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เหมาะสมอย่างเช่นภาพไหนคะลูก
4: ภาพที่4ค่ะ
0: ภาพที่4ภาพนี้ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ภาพนี้ถ้าเป็นอย่างไรคะลักษณะของ
4: เอาเท้าขึ้นมา
0: เอาเท้าขึ้นมาหรือชันขาขึ้นนั่นเองนะคะถ้าให้นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะทั้ง4คนนี้นั่งได้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนั่นเองแต่ถ้านั่งแบบนี้เราจะนั่งตามสบายหรือนั่งเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเวลาเราอ่านหนังสือนะคะก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เมื่อไหร่เราจะนั่งแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเราควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสือนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะแล้วต่อมาค่ะการนั่งนะคะต่อหน้าผู้ใหญ่ครูแนนจะขอยกตัวอย่างมา2ลักษณะคือการนั่งพับเพียบเวลาที่อยู่ในห้องประชุมเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆนะคะถ้าในพิธีการให้นั่งพับเพียบผู้หญิงและผู้ชายนั่งพับเพียบเหมือนกันแล้วมือให้ทำอย่างไรคะเก็บไว้ตรงไหนให้ประสานกันไว้ที่ตักนะคะเราไม่ควรเท้าแขนถ้าเท้าแขนนะคะก็จะไม่เหมาะสมดูไม่ดีนั่นเองนะคะนี่คือการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่นั่นเองไม่เท้าแขนเนาะต่อมาค่ะถ้าเรานั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ไหนทุกคนลองปฏิบัติสิคะนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ทำอย่างไรเนี่ยคุณแนนจะสังเกตดูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองปฏิบัติท่านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะเวลาที่เราอยู่ในห้องประชุมหรือเราได้พูดคุยสนทนากับผู้ใหญ่เราจะนั่งอย่างไรนะคะน้องเมกี้คะนั่งอย่างไรคะเก่งมากๆค่ะคุณเอนขอตัวแทน1คนค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าคะเชิญด้านหน้าค่ะเ น้องเจด้าเฉินนั่นหน้านะคะหยิบไมค์กลุ่มที่2มาได้เลยค่ะน้องเจด้าลองบอกลักษณะของการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่สิคะว่าเราควรปฏิบัติอย่างไร
4: นั่งตัวตรงค่ะ
0: นั่งตัวตรงมีอะไรอีกคะลูกนอกจากนั่งตัวตรงแล้วมือเราเอาไว้อย่างไร
4: มือเก็บค่ะ
0: มือเก็บไว้ตรงไหนคะ
4: ที่ตัก
0: มือเราเก็บไว้ตรงตักตักนะคะคุณแอนจะให้น้องเจด้าลองนั่งดูน้องเจด้าลองนั่งดูค่ะการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะนั่งตัวตรงหลังตรงมือนะคะเราอาจจะไม่ต้องเกรงก็ได้ให้เรานั่งสบายสบายแต่ไม่ต้องเกรงแต่ลักษณะของการนั่งถ้าน้องเจด้าพิงมาแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนั่นเองนะคะถ้าน้องเจด้านั่งตัวตรงเท้าขาชิดไหมคะชิดเท้าและขาชิดกันนั่นเองนะคะเวลาที่ผู้หญิงนั่งเก้าอี้จะต้องเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะผู้ชายขอบคุณค่ะน้องเจด้าผู้ชายคุณแนนขอหนึ่งคนค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยน้องตะวันค่ะเชิญค่ะน้องตะวันเชิญเลยผู้ชายนะคะเชิญนั่งตรงเก้าอี้เลยลองนั่งให้เพื่อนๆดูสิคะว่านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ทำอย่างไรขาเราจะแกว่งไปมาแบบนี้ไหมคะไม่แกว่งดังนั้นเวลาที่ต่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เท้าของเราหรือขาของเราจะไม่แกว่งไปมานั่นเองนะคะขาของเราอาจจะชิดกันนั่นเองนะคะนั่งหลังตรงตัวตรงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณครูแนนเวลานั่งกับผู้ใหญ่ครูแนนเอามือมาวางไว้แบบนี้ดีไหมคะไม่ดีครูแนนนั่งแบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะเวลาที่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่นะคะต่อมาค่ะครูแนนจะให้ดูรูปภาพ1 2 3 4ภาพใดบ้างที่เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่3มีแค่3ภาพเดียวหรอคะ2ไหนใครว่า1มีไหมคะ1 2 2เหมาะสมไหมคะในกรณีที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะ2 3 3เยอะเลย4มีไหมคะไม่มีภาพที่1ภาพที่1นะคะเป็นการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะขาชิดเท้าชิดแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าตักของเราได้เลยนะคะส่วนภาพที่2ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะลูกเพราะว่านั่งไขว่ห้างนั่นเองนะคะผู้หญิงถ้าในกรณีนี้เรานั่งท่าอยู่ที่บ้านตามสบายของเราในบริบทที่ไม่มีผู้ใหญ่เหมาะสมได้แต่ถ้ากรณีที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรทำไหมลูกควรทำไหมคะไม่ควรอย่างยิ่งนั่นเองนะคะเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่นั่นเองภาพที่3ลักษณะของการนั่งเหมาะสมไหมคะเหมาะสมเพราะนั่งหลังตรงนะคะตัวตรงแล้วก็มือวางไว้ที่ตักของเราหรือมือของเราอาจจะประสานกันไว้ตรงตักของเราก็ได้นั่นเองนะคะไม่ต้องเกรงต่อมาภาพที่4ภาพที่4ทำไมไม่เหมาะสมคะพอนั่งพิงพนักเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งเหมือนท่าสบายของเราเลยตามสบายของเราในบริบทที่อยู่ที่บ้านที่เล่นกับเพื่อนเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนั่งได้แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้ใหญ่ก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วภาพที่เวลาที่เรานั่งต่อหน้าผู้ใหญ่มีภาพไหนบ้างนะคะภาพ1และก็ภาพ3นั่นเองเนาะทีนี้คุณเนี่ยอยากจะสอบถามว่าแล้วทำไมคะเพราะเหตุใดเราควรนั่งให้เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เพราะอะไรลูก ลุ่มที่4ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องนั่งให้เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่คะ
5: ตัวเรียบร้อยครับ
0: เพื่อความเรียบร้อยน้องวันใหม่ค่ะเพราะอะไรเราถึงต้องนั่งให้เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่คะ
6: เคารพพูดและดูมีมารยาทค่ะ
0: เคารพพูดและดูมีมารยาทถูกต้องนะคะมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะน้องทีทัศน์ค่ะเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงต้องนั่งให้เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่คะ
7: ดูมีระเบียบครับ
0: ดูมีระเบียบนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะ1เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เวลาที่เรานั่งคุยนั่งอยู่ต่อหน้านะคะถ้าเรานั่งให้เหมาะสมก็จะเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพกับผู้ใหญ่นั่นเองแบบนี้อย่างเช่นในขณะที่เรากำลังเรียนหนังสืออยู่ถ้านักเรียนนั่งเหมาะสมนะคะก็เป็นการให้เกียรติครูแนนด้วยเป็นการเคารพครูแนนด้วยใช่ไหมคะต้องไหมคะลูกถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพก็คือลักษณะท่าทางอาการของเรานะคะถ้าหากเรานั่งให้ดีนั่งให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะส่งผลให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีกิริยาท่าทางที่ดูดีเหมาะสมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาถึงลักษณะของการนั่งทั่วไปมารยาทการนั่งทั่วไปในห้องประชุมลักษณะนี้นะคะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมก็จะมีเก้าอี้เรียงรายอยู่เวลาที่เรามาเป็นคนแรกเราควรนั่งเก้าอี้ตัวแรกหรือตัวสุดท้ายปิดท้ายเลยคะเพราะอะไรเราถึงต้องนั่งตัวแรกคะลูกไหนใครให้คำตอบคุณแนนได้คะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคะเพราะอะไรเราถึงต้องนั่งเก้าอี้ตัวแรกเมื่อเรามาเป็นคนแรก
8: เพราะว่ามันเห็นชัดกว่าครับ
0: เพราะว่าเห็นชัดกว่าใช่ไหมคะน้องนโมค่ะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะ
9: เป็นการไม่มี
0: เป็นการให้มีอะไรลูก
9: ไม่ให้เกียรติผู้อื่นครับ
0: เป็นการให้เกียรติผู้อื่นใช่ไหมคะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นคำตอบยังไม่โดนใจคุณเนนนะคะฟังคำถามอีกรอบหนึ่งคุณเนนถามว่าเวลาที่เราเข้าห้องประชุมและมีเก้าอี้เรียงรายอยู่จัดเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งแล้วบังเอิญเราเข้าไปนั่งคนแรกเลยเก้าอี้ก็จะเรียงกันอย่างเนี้ยเราเข้าไปคนแรกเลยเราควรนั่งเก้าอี้ตัวแรกหรือตัวสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆเราก็บอกว่าควรนั่งเก้าอี้ตัวแรกคุณเอ็นเลยจะถามว่าเพราะเหตุใดน้องวันใหม่ค่ะ
10: นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายค่ะ
0: ควรนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายเพราะอะไรลูก
10: เพราะว่าเป็นการให้เกียรติผู้อื่นค่ะ
0: ว่าเป็นการให้เกียรติผู้อื่นเอ๊ยยังไม่โดนใจคุณแนนค่ะไหนใครมีคำตอบเพิ่มเติมจากเพื่อนๆไหมคะมีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเวลาที่เราเข้าไปนั่งในห้องประชุมมีเก้าอี้เรียงรายอยู่มากมายเลยและเราเข้าไปคนแรกควรที่จะนั่งเก้าอี้ตัวแรกหรือตัวสุดท้ายเพราะเหตุใดนั่นเองนะคะคุณแนนเวลาที่เราไปนั่งเก้าอี้นะคะมีคนเพิ่มเติมข้อมูลกลุ่มที่5ค่ะ
11: นั่งเก้าอี้ตัวแรกครับ
0: เพราะอะไรลูก
11: เพราะเรามาคนแรก
0: เพราะเรามาคนแรกก็ถูกต้องนะคะเรามาคนแรกและควรนั่งเก้าอี้ตัวแรกเพราะว่าถ้าคนมาทีหลังเขาก็จะได้นั่งต่อเราไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายนะคะคุณแนนนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายปุ๊บปิดทางเข้าเลยแล้วคนที่มาลำดับทีหลังคุณแนนนะคะ จะเข้าไปนั่งลำบากไหมคะลำบากแน่นอนเพราะว่าเก้าอี้ชิดกันและถ้าคุณเอนมาคนแรกและนั่งปิดท้ายเลยปิดท้ายตรงนี้คนที่จะเข้าไปนั่งข้างในข้างในสุดเดินเข้าไปลำบากไหมคะเดินเข้าไปลำบากเวลาที่เราเข้าไปนั่งในห้องประชุมนะคะเรามาคนแรกเห็นเก้าอี้ตัวแรกเดินเข้าไปข้างในเลยชิดข้างในเข้าใจไหมคะเราไม่ควรนั่งปิดท้ายคนอื่นเพราะคนที่มาทีหลังเราเขาจะเดินเข้าไปลำบากนั่นเองอันนี้เป็นมารยาททางสังคมที่เราควรนำไปปฏิบัตินั่นเองนะคะต่อมาถ้าเรามีโอกาสเข้าไปชมภาพยนตร์นะคะในโรงภาพยนตร์ทีนี้สิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติคืออะไรลูกน้องนโมค่ะสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะเวลาที่เรานั่งชมภาพยนตร์คืออะไรคะ
3: ไม่นั่งถีบเบาะด้านหน้าครับ
0: ไม่นั่งถีบเบาะด้านหน้าน้องตะวันค่ะ
5: ไม่เสียงดังตอนรับชมข่าว
0: ไม่เสียงดังใช่ไหมคะไม่เสียงดังตอนที่เรารับชมภาพยนตร์อยู่น้องวันใหม่ค่ะเราไม่ควรทำสิ่งใดเมื่อเราเข้าไปชมภาพยนตร์คะ
5: ไม่เอาเท้าพาด
0: ไม่เอาเท้าวางพาด
5: บอกคนอื่น
0: ถูกต้องนั่นเองนะคะมีใครมีเพิ่มเติมน้องกิ่งก้าวค่ะเราไม่ควรทำอะไรเมื่อเราเข้าไปชม
12: ควรไม่ควรเปิดแสงโทรศัพท์เยอะค่ะ
0: ไม่ควรอะไรนะคะคุณแน่ขอคำตอบอีกครั้ง
12: ไม่ควรเปิดแสงโทรศัพท์เยอะค่ะ
0: ไม่ควรเปิดโทรศัพท์เสียงดังกลุ่มที่2หมดแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่4มีคำตอบเพิ่มเติมค่ะกลุ่มที่4นะคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะเชิญแรกเลยค่ะ
13: ไม่ปรับเบาะไปมา
0: ไม่อะไรนะคะ
13: ไม่ปรับเบาะ
0: ไม่ปรับเบาะไปมานั่นเองนะคะสิ่งที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราไปนั่งในโรงภาพยนตร์คือ1ไม่นั่งถีบเบาะด้านหน้าเพราะอะไรลูกน้องนาเดียค่ะเพราะอะไรลูกทำไมถึงไม่ควรถีบเบาะด้านหน้า
14: ก็จะทำให้คนข้างหน้าเดือดร้อนค่ะ
0: เพราะจะทำให้คนด้านหน้าเดือดร้อนหรือลำคาญใจนั่นเองนะคะคุณแนนเคยมีประสบการณ์นะคะวันนั้นคุณแนนเข้าไปดูภาพยนตร์นะคะแล้วก็นั่งชมภาพยนตร์อย่างสนุกสนานและทีนี้มีบุคคลที่อยู่ด้านหลังคุณแนนนะคะคุณแนนก็เหมือนรู้สึกว่าเบาะของคุณแนนเหมือนมีอะไรมาเตะที่เบาะคุณแนนนะคะคุณแนนก็เลยหันไปมองเขาก็เฉยรอบแรกนะคะต่อมารอบที่2ค่ะคุณแนนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรและก็ทำอีกครั้งที่2นะคะแบบนี้เหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมนะคะเวลาที่เรามีโอกาสเข้าไปชมเนี่ยชมภาพยนตร์นะคะเราไม่ควรนั่งแล้วก็เอาเท้าไปถีบเบาะคนอื่นเพราะทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญได้นั่นเองนะคะและต่อมาค่ะไม่เอาเท้าวางพาดไว้บนเบาะของคนอื่นเป็นมารยาทที่ดีไหมคะไม่ดีเลยเรานั่งชมภาพยนตร์นะคะก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยไม่เอามือหรือเท้าไปวางไปพาดไว้เบาะของคนอื่นไปเตะไปถีบนะคะเพราะจะทำให้คนอื่นนั้นเกิดความรำคาญใจได้นั่นเองนะคะก็เป็นมารยาทการนั่งในที่สาธารณะนั่นเองต่อมาเวลาที่เราเข้าวัดเราควรนั่งแบบไหนคะลูกเวลาที่เรานั่งในศาลาวัดมีพระเทศนาธรรมให้เราฟังนะคะเราก็ควรนั่งให้เรียบร้อยท่าให้ดีคือนั่งพับเพียบนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเพราะการเข้าวัดเราต้องการความสงบนั่นเองไปวิ่งหรือคุยเสียงดังนี้ไม่เหมาะสมเลยนะคะนั่งให้เรียบร้อยผู้หญิงเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราใส่กระโปรงต่อมาถ้าเรานั่ง

0: รถโดยสารประจำทางละลูกถ้าเรามีโอกาสไปนั่งไปขึ้นรถโดยสารประจำทางทำอย่างไรครับไหนมีใครมีคำตอบเพิ่มเติมน้องนโมมีคำตอบเพิ่มเติมเหรอลูกการนั่งโดยรถโดยสารประจำทางควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: ไม่ส่งเสียงดังกลุ่มที่5ค่ะการนั่งรถโดยสารประจำทางควรปฏิบัติตนอย่างไร
2: ไม่ควรไปเบียดคนอื่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เบียดคนอื่นใช่ไหมคะไม่สมควรนั่งเบียดคนอื่นค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะมีคำตอบเพิ่มเติมการนั่งรถโดยสารประจำทางควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
3: ไม่เสียงดังครับ
0: ไม่เสียงดังนั่นเองนะคะถูกต้องนั่นเองนะคะเวลาที่เรานั่งรถโดยสารประจำทาง1ละเราจะไม่ไปนั่งเบียดคนอื่น2เวลาที่เรามีกระเป๋ามีสัมภาระเราไปด้วยนะคะมีพื้นที่ว่างแล้วเรานำกระเป๋าของเราวางไว้ที่เบาะถ้ามีคนที่ขึ้นมาทีหลังแล้วจะนั่งเราควรเก็บกระเป๋าของเราไหมคะเก็บกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะและเวลาที่พอเราโตไปเมื่อเราขึ้นรถโดยสารประจำทางมีคนแก่คนท้องนะคะเราก็ควรมีความเสียสละให้คนแก่หรือคนชราคนท้องได้นั่งนั่นเองนะคะก็เป็นมารยาททางสังคมนั่นเองนะทีนี้คุณแนนลืมบอกอีกข้อหนึ่งคือเวลาที่เรานั่งรถโดยสารประจำทางเราใช้มือยื่นออกไปนอกรถได้ไหมคะ
4: ไม่ได
0: ้ไม่ได้หยอกล้อกันในขณะที่นั่งอยู่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะจะรบกวนคนอื่นนั่นเองและสุดท้ายนี้การนั่งในร้านอาหารหรือพื้นที่สาธารณะเวลาที่เราไปรับประทานอาหารข้างนอกนะคะไปที่ร้านห้างสรรพสินค้าการปฏิบัติตนนั้นนั่งเหมือนอยู่ที่บ้านเราได้เลยไหมคะ
4: ได
0: ้ได้เลยใช่ไหมคะได้ไหมได้เราควรนั่งแบบไหนลูกเราควรนั่งอย่างไรนั่งให้เรียบร้อยนะคะเอาขานี้มาพาดไว้ตรงเก้าอี้ได้ไหมคะเอาขาเอาเท้าไปเหยียบบนเก้าอี้ได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นั่นเองนะคะเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เรานั่งรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้าหรือที่ร้านอาหารก็นั่งให้เรียบร้อยไม่เอาขาไม่เอาเท้านะคะไม่เหยียบบนเก้าอี้นั่นเองนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนมารยาทในการนั่งนั่งมารยาทในการนั่งทั่วไปและมารยาทในการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งครูแนนก็อยากให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นไหมคะเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นดังนั้นแล้วเราเคารพซึ่งกันและกันนะคะมีมารยาทให้มีมารยาทที่ดีนะคะในการนั่งการเดินการพูดการคุยของเราก็ควรให้มีมารยาททางสังคมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำใบงานที่5เรื่องการนั่งที่ดีค่ะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกภาพที่นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ได้เหมาะสมและทำเครื่องหมายกากบาทภาพที่นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูแจกใบงานที่5เรื่องการนั่งที่ดีค่ะใบงานที่5เรื่องการนั่งที่ดีให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนักเรียนปลายทางถ้าหากไม่มีแบบฝึกหัดหรือใบงานของเรานะคะให้ใช้สมุดได้เลยนะคะโดยดูจากโจทย์ข้างบนนี้เลยค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
5: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะซึ่งครูแนนจะให้นักเรียนทำเครื่องหมายลงในกรอบใต้ภาพนี้นะคะเป็นการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ที่เหมาะสมหรือไม่นั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่ภาพลูกมีทั้งหมด5ภาพดูภาพแรก นักเรียนมองดูภาพแรกเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมทำเครื่องหมายอะไรลูกทำลงไปนะคะภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5นั่นเองนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายลงไปให้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำเครื่องหมายลงใต้ภาพแล้วให้นักเรียนตอบคำถามนะคะเมื่อต้องนั่งคุยกับผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรเขียนลงไปนะคะข้อปฏิบัติในการนั่งคุยกับผู้ใหญ่ต่อมาเมื่อเรานั่งกับพื้นและอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรนะคะจากสิ่งที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ให้เวลานักเรียนในการทำใบงานค่ะเปิดเจอแล้วใช่ไหมคะทำเลยมันง่ายนิดเดียวอันนี้นั่งพับเพียบแต่ว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมลูกเขาเอาเขาเท้าแขนใช่ไหมคะถูกต้องคะปล่อยห้างใช่ไหมคะหนูจะเขียนตรงไหนไม่นั่งปล่อยห้างสลายไม้มาลายไลวินขอใครวอแหวนแล้วก็ไม่เอกตรงวอแหวนแล้วก็หอยหีบสระไม่โทสระงงไลวินไลวินแบบฝึกหัดของครูแนนไปไหนคะสัปดาห์ที่แล้วครูแนนก็ไม่เห็นมาเลยนะอยู่ไหนคะหยิบขึ้นมาสิอยู่ที่ห้องไม่ได้เพราะว่าวันนี้เรียนของคุณแอนสิคะลูกเพราะวันพุธพฤหัสคุณแอนก็ไม่เห็นหนูออกมาเลยเขียนได้ไหมลูกลองแล้วทำไมไม่ออกมาคะไรเวนเขียนข้อ1กับข้อ2ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะพับเพียบพออ่ะบอพับพออ่ะบอพับเพียบเพียบสระเอ
3: สระเอาเขียน
0: สระเอาหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะ
3: เรา
0: สระเอรอเรือสระอาค่ะไหนมันไหมไหนลูกนั่งพับเพียบเพียบพอผ่านสระอียอยักษ์แล้วก็บอใบไม้เจ้านายถามอะไรคุณแนนนะหนูจะถามอะไรปล่อยห้างใช่ไหมคะเขียนถูกไหมไม่นั่งหลังคอมคอมคอควายไม่เอกออ่างมอม้าครับนั่งหัวตรงหลังตรงขาพับเพียบพออ่ะบอพับขานี่ๆเขียนไปพร้อมๆกันเลยพออ่ะบอพับเอาวางไว้ดีๆลูกพออ่ะบอพับเพียบสระเอพอพานสระอียอยักษ์บอใบไม้นั่นแหละค่ะพับเพียบใครเรียบร้อยแล้วสามารถระบายสีได้นะแต่ว่าต้องตอบคำถามให้เรียบร้อยก่อนนะลูกคะพับเพียบค่ะได้ค่ะเก่งมากแล้วก็ระบายสีได้ใครที่ตอบคำถามแล้วก็ทำเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วให้ระบายสีได้คะนั่งไม่มีหอหีบลูกนั่งนออ่ะงอนางเมฆนั่ง
3: รีบร้อนเกินไป
0: นั่งถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยเร็วลูกไมกี้พออ่ะบอพับนั่งมีไม่เอกด้วยลูกนั่งมีไม่เอกเพียบสระเอพอพานสระอี ยอยักษ์

0: บอใบไม้พับเพียบไรวินไรวินเขียนเลขค่ะเมื่อต้องนั่งคุยกับผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรเขียนข้อที่หนึ่งเขียนข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเขียนลงไปข้อที่หนึ่งเขียนข้อที่หนึ่งไรวินบอกคุณแอนซีว่าเมื่อต้องนั่งคุยกับผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรไม่นั่งยืดขาออกไปเขียนค่ะอันนี้ตอบเสร็จแล้วใช่ไหมลูกตอบเรียบร้อยแล้วเก่งมากใครเขียนคำไหนไม่ได้ลูกเมื่อข้อที่สองใช่ไหมลูกเมื่อเรานั่งกับพื้นและอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรเมื่อเรานั่งกับพื้นนะแล้วก็นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่
1: นั่งคุยกับผู้ใหญ่นั่ง
0: กับเพื่อนฮะเมื่อนั่งคุยกับผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรบอกลักษณะของการนั่งมาว่านั่งอย่างไรพับเพียบก็ได้มือทำยังไงตะวันได้ไหมคะตะวันเหลือข้อไหนเมื่อเรานั่งกับพื้นและอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เรานั่งแบบไหนลูกได้ค่ะนั่งพับเพียบแก้วตาเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วน้องอีฟโอ้กลุ่มที่5เรียบร้อยกันทุกคนแล้วเอ้ยกลุ่มที่4กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากทำงานรวดเร็วเรียบร้อยแล้วระบายสีได้เลยลูกอย่าลืมนะคะว่าเมื่อวานคุณแอนฝากกันบ้านอะไรคะเมื่อวานคุณแอนฝากกันบ้านอะไรวิชาประวัติศาสตร์คุณแอนฝากกันบ้านอะไรนะคะให้หนูไปศึกษาและสำรวจชุมชนใช่ไหมคะว่ามีจุดเด่นอะไรมีสถานที่หรือนับถือศาสนาอะไรใช่ไหมคะหนูทำยังลูกอย่าลืมนะเดี๋ยววันพฤหัสหน้าคุณแอนจะตรวจนะคะโอเคน้องตะวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากใช่ค่ะอย่าลืมนะคะประวัติศาสตร์เรามีงานอยู่นะ

0: กลุ่มหนึ่งเรียบร้อยยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: โอเคหนูสามารถระบายสีได้ค่ะตรงนี้ระบายสีได้นำมือประสานไว้ที่ตักข้าวได้ได้ค่ะค่ะหรอใครมีสียืมเพื่อนก่อนก็ได้เนี่ยยืมกับเจ้านายได้ไลวินไลวินหนูปรับปรุงตัวหนังสือด้วยนะคะ

0: ได้คุณเอนบอกว่าไม่ให้เขียนนะคะใครทำ
1: คนนี้ทำหมดเลย
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องเรียนกันค่ะแล้วก็ไม่ขีดเขียนโต๊ะรีบทำที่หลังเราเหล่าดินสอเราเหล่ามันตรงกบตรงนั้นมันมีที่เก็บไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมอ๋อจะเทดังนั้นแล้วต้องแบบว่าเหลาก่อนที่เราจะเริ่มเรียนถ้าเราเหลาลงใต้โต๊ะมันสกปรกใกล้เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่3เรียบร้อยครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะระบายสีได้เลยลูกให้เพื่อนยืมด้วยให้เพื่อนยืมด้วยอันนี้กล่องใหญ่เลยกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะเอ้ยคุณแนนขอโทษกลุ่มที่4
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ทํางานเร็วมากกลุ่มที่2เหลืออีก1คนเตียงไม่เขียนนะคะข้อที่2เสร็จยังเสร็จแล้วแล้วไปสิเลยคุณแนนให้กากบาทตรงไหนลูกคุณแนนให้กับบาทตรงนี้ไม่ใช่กากบาทตรงนี้นะคะเห็นไหมมันทับรูปแล้วมันมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรระบายสีได้แต่ไม่ให้กากบาททับรูปภาพแบบนี ไรวินทีนี้หนูต้องทยอยทำอันนี้ด้วยนะลูกนะไปดูวันนี้เอาแบบฝึกหัดของคุณแนนกลับบ้านด้วยนะคะเข้าใจไหมคะไปหยิบสมุดนี้แบบฝึกหัดนี้กลับบ้านเลยแล้วก็กลุ่มที่หนึ่งเมื่อวานลืมไหมครูแนนฝากงานอะไรไว้การบ้านการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปสำรวจชุมชนของตัวเองด้วยนะคะคะโอ้เก่งมากเก่งมากโอเคหน้าที่68ลูกหน้าที่68เราอย่าลืมเอากลับไปสำรวจชุมชนอู้เก่งมากยายสอนใช่ไหมคะมีความรับผิดชอบดีมาก

0: อุปกรณ์ได้เลยค่ะหมดเวลานะคะเด็กดีวางอุปกรณ์ได้เลยเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดี

0: เด็กดีกลุ่มที่หนึ่งว่างดินสอยังคะกลุ่มที่หนึ่งว่างยังคะกลุ่มที่หนึ่งเก็บดินสอแล้วอมมะนาวไว้กลุ่มที่สองเก็บหรือยังคะเก็บแล้วกลุ่มที่สามเก็บอุปกรณ์นะคะจากที่คุณเนนสังเกตนะคะนักเรียนทำได้เรียบร้อยและถูกต้องกลุ่มที่สี่คุณแอนมองไปยังมีคนจับดินสออยู่กลุ่มที่5มองไปยังเห็นจับดินสออยู่เลยนะคะปรบมือเป็นสเต็ป1รอบปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งทีนี้ฟังนะคะผู้แนนจะเฉลยไปงานของเรานะคะให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบใบงานของตนเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เฉลยใบงานที่4เรื่องมารยาทการนั่งนั่นเองนะคะภาพไหนบ้างคะภาพแรกภาพแรกนักเรียนทำเครื่องหมายถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: นั่นเองเพราะอะไรคะเพราะว่าน ั่งหลังไม่ตรงไม่ตัวตรงนั่นเองนะคะแล้วก็มือนะคะต้องนั่งตัวตรงภาพที่สองถูกเพราะนั่งได้เหมาะสมตัวตรงนั่นเองภาพที่สี่ล่ะคะเอาภาพที่สามผิดเพราะอะไรลูก
2: เพราะม
0: ือ
2: ไม
0: ่ประสานกันเพราะว่านักเรียนลองสังเกตตรงนี้แขนเขาใช้เขาเท้าแขนนั่นเองนะคะถ้าเวลาที่เรานั่งต่อนะผู้ใหญ่ควรเท้าแขนไหมคะไม่ควรนั่นเองนะคะข้อนี้จึงผิดนั่นเองต่อมาถูกต้องไหมคะภาพต่อมาภาพนี้ภาพที่4ถูกต้องนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: นะคะในใครทำถูกทุกข้อเลยกลุ่มที่5ทำถูกไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยทีนี้นะคะมาตอบคำถามเวลาที่เราต้องนั่งคุยกับผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรคะนั่งอย่างไร
1: น
0: ั่
1: ง
0: ตัวตรงไม่ไขว่ห้างนั่นเองนะคะสองเมื่อเรานั่งกับพื้นและอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งอย่างไรควรนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าไม่เท้าแขนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวคำตอบจากครูแนนนะคะให้นักเรียนตรวจสอบของตนเองด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะคะเรียนรู้กันเรื่องอะไรคะน้องทีทัศน์คะวันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรการนั่งในลักษณะต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งอย่างไรคะลูก
3: นั่งพับเพียบครับ
0: นั่งพับเพียบเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ล่ะลูก
3: ไม่ไฟขาครับ
0: ไม่ไฟขาหรือไม่ไฟห้างนั่นเองนะคะตัวตรงคุณเอนขอให้กลุ่มที่5ลองสรุปลักษณะของการนั่งในพื้นที่สาธารณะให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะ
3: ไม่ยืดขาค่ะ
0: ไม่ยืดขาออกไป
3: ไม่เบียดคนอื่น
0: ไม่นั่งเบียดคนอื่นน้องเบิร์นมีคำตอบเพิ่มเติม
4: ไม่ควรถีบบอกคนอื่น
0: ไม่ควรถีบบอกคนอื่นเก่งมากเลยนะคะคุณแอนก็ฝากให้นักเรียนนะคะนำในเรื่องของมารยาทการนั่งไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะคะเราควรมีมารยาททางสังคมนั่นเองนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปก็คือพูดดีหน้าฟังนะคะใบงานที่เราจะต้องมีคือใบงานที่6เรื่องพูดดีหน้าฟังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณแอนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ไม่ถูกใจพี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้น
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้านเราด้วย
2: บ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
4: โอเคค่ะ
3: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
4: ทางม้าลายสะพาน
3: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
4: สะพานลอย
3: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
4: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
4: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
5: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ย
3: พี่หนิงมี5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
4: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
4: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
4: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
4: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
4: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
4: ค่ะ
3: นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
4: หยุด
3: 2
4: มอง
3: 3
4: ฟัง
3: 4
4: คิด
3: แล้วก็5
4: เดิน
3: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
4: ข้ามได้แล้ว
3: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
4: เดิน
3: วิ่งได้ไหม
4: ไม่ได
3: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นธรรมบททำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดี2นั่นเองจำได้ไหมคะว่าเด็กเอ๋ยเด็กดี1เนี่ยเป็นการปฏิบัติตนในหน้าที่ของเด็กดีที่ปฏิบัติที่ไหนคะ
2: ที
1: ่บ้านของเรานั่นเองแต่ในวันนี้ค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดี2นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าหน้าที่ของเด็กดีที่จะต้องปฏิบัติที่โรงเรียนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรและนอกจากหน้าที่ของนักเรียนยังมีหน้าที่ของบุคคลอื่นๆภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามข้อแรกนะคะเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนพบเจอใครบ้างโอ้โหเป็นสมาชิกจากกลุ่มที่3ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะ
3: คุณครูครับ
1: คุณครูนะคะกลุ่มอื่นกลุ่มที่1ค่ะนอกจากคุณครูแล้วเราเจอใครอีกคะ
4: พ่อแม่ครับ
1: พ่อแม่ใช่ไหมคะเรามาโรงเรียนเราเจอพ่อแม่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนอาจจะยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรให้เพื่อนในกลุ่มที่5ช่วยตอบได้เลยค่ะ
5: ได้เจอเพื่อนเพื่อนค่ะ
1: เจอเพื่อนเพื่อนนะคะและนอกจากเพื่อนแล้วยังมีใครอีกนะกลุ่มที่4ค่ะ
6: เจอพี่ยามครับ
1: เจอพี่ยามหรือว่ารปภ.นั่นเองโอ้โหนอกจากเจอคุณครูเจอเพื่อนเพื่อนเจอพี่ยามหรือว่ารปภ.แล้วเจอใครอีกนะเจอใครเอ่ย
7: พี่ช่างกล้องค่ะ
1: เจอพี่ช่างกล้องนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็มีพี่ช่างกล้องนะคะที่กำลังถ่ายทอดให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูอยู่ด้วยเช่นกันจึงทำให้โรงเรียนของเราค่ะพบเจอกับบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนอื่นๆที่จะได้เจอจากพี่ยามหรือว่าแม่ครูหรือว่านักการพาโรงแล้วโรงเรียนของเราก็ยังมีบุคลากรอื่นๆอีกด้วยที่ทำงานให้กับโรงเรียนของเราค่ะและคำถามต่อไปค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนได้ทำอะไรบ้าง ให้เพื่อนกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่2ค่ะ
8: ดื่มนม
1: มาโรงเรียนแล้วก็ได้ดื่มนมแต่เมื่อเราเดินเข้ามาโรงเรียนทำอะไรเป็นอย่างแรกคะกลุ่มที่1ค่ะ
9: สวัสดีคุณครู
1: สวัสดีคุณครูจากนั้นเราก็ไปเตรียมตัวเข้าแถวดื่มนมใช่ไหมคะเมื่อดื่มนมเสร็จทำอะไรต่อนะกลุ่มที่4ค่ะ
10: เข้าห้องเรียนค่ะ
1: เข้าห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนต้องทำอะไรก่อนตอบพร้อมกันได้เลยทำกิจกรรมหน้าเสาธงหรือว่าเข้าแถวเคารพธงชาติเมื่อเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าห้องเรียนนั่นเองเข้าห้องเรียนมาทำอะไรคะ
11: เร
1: ียนหนังสือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆค่ะรับชมสถานการณ์ต่อไปนี้และเรามาดูกันนะคะว่าจากสถานการณ์ต่อไปบุคคลในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะใครพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนักเรียนปลายทางก็นั่งหลังตรงพร้อมที่จะรับชมสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาโรงเรียนกันแต่เช้าเลยนะคะหน้าตาแจ่มใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเรียนหนังสือในวันนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหนูๆเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียนกันก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่ห้องเรียนค่ะ สำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพค่ะ
0: น้องเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
11: ขอบคุณค่ะคุณครู
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
0: คุณครูคะให้หนูช่วยถือของไหมคะ
1: อุ๊ยได้ค่ะดีจังเลยนะคะงั้นคุณครูฝากถือของหน่อยนะคะลูกเดี๋ยวไปไว้ที่โต๊ะครูได้เลยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเด็กๆนักเรียนก็ได้รับชมสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะคุณครูเล็กก็มีคำถามค่ะคำถามนี้นะคะจากสถานการณ์ตัวอย่างนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างให้เพื่อนตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะช่วยตอบหน่อยนะคะว่าจากสถานการณ์ที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
14: นักเรียนสวัสดีคุณครูตอนเช้าค่ะ
1: นักเรียนสวัสดีคุณครูตอนเช้าโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยและหลังจากนั้นล่ะคะมีสถานการณ์ต่อไปไหมคะมีไหมคะมีนะคะให้เพื่อนจากกลุ่ม4ช่วยตอบหน่อยค่ะว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
15: ช่วยครูถือของครับ
1: ช่วยคุณครูถือของนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับชมจากสถานการณ์ตัวอย่างไปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็ทำอะไรคะสวัสดีคุณครูเอ๊ะใครได้สวัสดีคุณครูตอนเช้าบ้างโอ้โหทุกคนเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมหรือว่าได้มีพฤติกรรมเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าคะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นเหตุการณ์ในห้องเรียนเมื่อหมดชั่วโมงแล้วเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนนั้นก็ไปบอกคุณครูว่าอะไรคะให้คุณถามคุณครูว่ามีของให้ช่วยถือหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณครูก็ให้เด็กๆช่วยถือของและคุณครูกล่าวคำว่าอะไรด้วยคะขอบคุณนะคะทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยหากมีใครเข้ามาช่วยเหลือเราก็ควรกล่าวคำว่าขอบคุณแต่ถ้าคุณครูเล็กก็สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจก็ได้เพราะว่าคำว่าขอบใจเนี่ยอาจจะใช้กับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีอายุเท่ากันก็ได้ค่ะและคำถามต่อไปค่ะนักเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ตัวอย่างหรือไม่นักเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ตัวอย่าง

0: หรือไม่คะมีความคิดเห็นอย่างไรนะขอฟังจากเพื่อนกลุ่มที่1ค่ะค่ะตอบได้เลยค่ะหนูคิดว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าคะ
1: ปฏิบัติตามครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีครับ
0: โอ้เพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่ครูเล็กได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กๆก็ควรที่จะปฏิบัติตามหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดี2นั่นเองบอกไปแล้วว่า2นี้ครั้งที่2เราก็จะเรียนในเรื่องของเด็กดีที่โรงเรียนซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองข้อที่2นักเรียนจะปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนในหน้าที่ของตนเองค่ะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยได้พูดคุยกับใครบ้างคะเราตอบพร้อมกันได้เลย
2: เพื่อน
0: นะคะเพื่อนๆนักเรียนของเราแล้วนอกจากเพื่อนมีใครอีกคะ
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ูคุณครูและนอกจากคุณครูมีใครอีกคะ
2: พ
0: ี่ช่างกล้องนะคะหรือว่าบุคลากรต่างๆในโรงเรียนถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนปลายทางเนี่ยก็อาจจะมีนักการพาโรงใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีพ่อครัวแม่ครัวที่คอยทำอะไรให้เรากินนะทำอาหารให้เรารับประทานหรือให้เรากินนั่นเองซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานที่โรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบุคคลต่างๆภายในโรงเรียนจะมีใครบ้างสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องนึกถึงเลยคือใครคะ
2: ค
0: ุณครูนั่นเองค่ะคุณครูค่ะจะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ทักษะต่างๆรวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมด้วยซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีหลากหลายวิชาไปเลยที่เราได้เรียนกันไปใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีความถนัดแตกต่างกันและนอกจากที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆแล้วยังจำเป็นจะต้องสอนให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนดีโดยถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กๆด้วยค่ะต่อไปค่ะบุคคลต่างๆภายในโรงเรียนต่อไปก็จะเป็นบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีพี่ช่างกล้องและก็ทีมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำหรือว่าผลิตรายการของเราแต่ว่าโรงเรียนอื่นๆก็จะมีบุคลากรต่างๆที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกับโรงเรียนเราค่ะซึ่งบุคลากรต่างๆและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นบุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่โรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในโรงเรียนนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีบุคลากรต่างๆให้การช่วยเหลือเราถือเป็นเรื่องดีไหมคะถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราควรรับผิดชอบเราก็ควรจะทำด้วยตัวเองเพื่อจะได้ไม่เพิ่มภาระให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะบุคคลต่างๆภายในโรงเรียนลักษณะแบบนี้คืออะไรคะคือนักเรียนนั่นเองนักเรียนคือใครคือตัวเรานะคะนักเรียนก็คือตัวของนักเรียนนั่นเองคือผู้ที่เข้าเรียนในสถานศึกษานั่นเองค่ะโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานศึกษานะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองซึ่งเด็กๆก็จะได้เห็นแล้วว่าในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบุคคลต่างๆหลายคนเลยไหมคะหลายคนและเท่าที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต
0: ่างกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรกันบ้างเริ่มต้นที่หน้าที่ของคุณครูในใครคิดว่าคุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
2: สอน
0: ตอบได้เลยค่ะคุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนครับสอนเด็ก
0: ๆสอนเด็กๆนะคะและมีหน้าที่อะไรอีกหรือเปล่านะ
1: นักเรียนให้เป็นคนดีค่ะ
0: สอนนักเรียนให้เป็นคน

0: ดีโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะและนอกจากสอนวิชาความรู้สอนนักเรียนให้เป็นคนดีแล้วก็ยังดูแลนักเรียนด้วยใช่ไหมคะเมื่อเรามาโรงเรียนเนี่ยเราต้องจากกับคุณพ่อคุณแม่มาชั่วคราวและคนที่ดูแลเด็กๆที่โรงเรียนก็จะเป็นคุณครูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณครูจะทำหน้าที่อะไรคุณครูก็จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ทักษะด้านต่างๆอย่างที่เพื่อนได้บอกกันไปแล้วนะคะว่าคุณครูเนี่ยสอนหนังสือให้ความรู้และก็ยังสอนให้เด็กๆเป็นคนดีด้วยและคุณครูค่ะยังต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีจรรยาบรรณของคุณครูค่ะก็คือการปฏิบัติตนในหน้าที่ของคุณครูอย่างดีและที่สำคัญค่ะจะต้องปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณครูเล็กแต่งตัวเรียบร้อยไหมคะแต่งกายเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะซึ่งเด็กๆก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เหมือนกันเพราะว่าคุณครูเล็กเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆถ้าหากว่าคุณครูเล็กแต่งกายไม่เรียบร้อยแต่คุณครูเล็กไปบอกว่านักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีถือว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆค่ะและนอกจากเรื่องของการแต่งกายกริยาท่าทางการใช้คำพูดเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเช่นกันค่ะและคุณครูนะคะจะต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ศิษย์ด้วยซึ่งเวลาที่เด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนนะคะก็เป็นการจากกับคุณพ่อคุณแม่ชั่วคราวใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเลยเช่นของหายใช่ไหมคะของหายถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยทำอย่างไรคะ
1: บอก
0: คุณครูก่อนเอแล้วถ้าเกิดว่าเกิดการบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายทำอย่างไรคะไปบอกคุณครูนะคะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งให้แก่เด็กได้ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะต้องแจ้งให้กับคุณครูทราบค่ะเพื่อให้คุณครูเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะต่อไปค่ะหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่นะคะเราคิดว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างคะเราลองยกตัวอย่างเป็นพ่อครัวแม่ครัวดีไหมคะพ่อครัวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะ
2: ประกอบอาหารให้เราครับ
0: ประกอบอาหารให้กับเราได้รับประทานนะแล้วถ้าคุณครัวเล็กพูดถึงนักการพาโรงล่ะคะนักการพาโรงทำหน้าที่อะไรคะนักการพาโรงทำหน้าที่อะไรเอ่ย
3: ช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นค่ะ
0: ช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นโดยการทำความสะอาดโรงเรียนนั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่านักการพาโรงและแม่ครัวรวมไปถึงบุคลากรอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำงานที่โรงเรียนและหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในโรงเรียนเลยอย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปเป็นพ่อครัวแม่ครัวก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารการกินถ้าเป็นนักการพาโรงก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของความสะอาดในทุกพื้นที่ของโรงเรียนนั่นเองแต่เรื่องของความสะอาดเป็นแค่หน้าที่ของนักการพาโรงหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือหรือว่าแบ่งเบาภาระได้ถ้าหากว่าเราพบเห็นสิ่งที่สกปรกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในโรงเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมหรือว่างานต่างๆเนี่ยคุณครูเนี่ยไม่สามารถจัดได้เพียงแค่แต่เพียงคุณครูเท่านั้นยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอย่างรปภ.หรือว่านักการพาโรงบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูและนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยของนักเรียนนั่นเองค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเด็กๆคิดว่าหน้าที่ของนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างคะ

0: อบได้เลยค่ะหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรคะ
1: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนนั่นเองเอ๊ตั้งใจเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอนอกจากตั้งใจเรียนแล้วทำอะไรอีกคะ
1: ศึกษาหาความรู้ครับ
0: ศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้นอกห้องเรียนอย่างที่โรงเรียนของเราเนี่ยสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้ที่ไหนคะ
2: ห้องสม
0: ุดนะคะเราก็สามารถใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดนั่นเองนอกจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำอะไรอีกคะ
1: เรียนหนังสือค่ะ
0: เรียนหนังสือนะคะก็เป็นหน้าที่หลักของนักเรียนเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างดีแล้วหรือยังค่ะหน้าที่แรกเลยนะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือการตั้งใจเล่าเรียนนั่นเองเป็นหน้าที่หลักเลยของเรานะคะเรามาโรงเรียนหน้าที่ของเราก็คือตั้งใจเล่าเรียนเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในอนาคตเก็บไว้เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตของเรานั่นเองค่ะและหน้าที่ของนักเรียนต่อไปก็คือปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนโยนทั้งกายวาจาสิ่งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนหรือเปล่าคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องมีคำพูดถ้อยคำกริยามารยาทที่สุภาพกับคนในครอบครัวใช่ไหมคะแต่เมื่อเรามาโรงเรียนเราก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับคนในโรงเรียนด้วยนะคะเราจะต้องใช้ท่าทางปฏิบัติตนด้วยความสุภาพใช้คำพูดที่สุภาพด้วยนะคะคำพูดจาหยาบคายนี่ควรใช้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ควรใช้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยคำหยาบคายเราก็จะไม่ใช้กันนะคะและต่อไปค่ะหน้าที่ของนักเรียนนะคะนั่นก็คือร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะในใครเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำบ้างคะยกมือเลยค่ะหลายคนเลยนะคะในห้องเรียนต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือไม่คะซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็มักจะจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กๆเด็กๆก็ควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสะสมประสบการณ์ของตนเองด้วยนะคะและนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วเราก็ควรจะมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการบำเพ็ญประโยชน์นี้นะคะก็คือการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าทำพฤติกรรมใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างคะว่าการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทำได้อย่างไรตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
1: เก็บขยะจากพื้นมาทิ้งขยะค่ะ
0: โอ้เก็บขยะจากพื้นเมื่อเราพบเห็นมาทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองไหนใครทำได้บ้างคะยกมือค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำได้ไหมคะเมื่อเราพบเห็นขยะที่อยู่ที่พื้นก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็นำไปทิ้งให้ลงถังขยะด้วยนะคะนอกจากการเก็บขยะแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกคะตอบได้เลยค่ะ
1: กวาดห้องค่ะ
0: กวาดห้องนะคะห้องไหนเอ่ย
1: ห้องเรียนค่ะ
0: ห้องเรียนเยี่ยมมากค่ะไหนใครสามารถบำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยกวาดห้องเรียนได้บ้างยกมือเลยค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะมีใครที่ช่วยคุณครูกวาดห้องเรียนบ้างคะซึ่งห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่เราใช้โดยส่วนรวมใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดและก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะและนอกจากนี้การบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยก็ยังมีหลากหลายวิธีการด้วยกันอยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปปฏิบัติลองทำจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้และก็ค่อยเพิ่มความ

0: ความยากขึ้นแต่การบำเพ็ญประโยชน์นี้จะต้องไม่ทำให้ตัวของเราเดือดร้อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆ ก็ได้ทราบไปแล้วว่าเราจะทำอย่างไรในหน้าที่ของเรากิจกรรมของคุณครูเล็กค่ะชื่อกิจกรรมว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีโดยคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะจะให้นักเรียนเลือกคำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วในใครพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนักเรียนไปทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเลยค่ะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์แรกค่ะขออนุญาตคุณครูเข้าห้องน้ำจะใช้คำพูดอย่างไรดีนะประโยคแรกค่ะคุณครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับหรือคุณครูผมปวดฉี่ใช้คำพูดไหนดีคะคำพูดแรกเลยนะคะก็คืออะไรเอ่ย
1: คุณครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับ
0: ทำไมเราถึงต้องเลือกสถานการณ์นี้เราต้องเลือกประโยคแรกล่ะคะ
2: เพราะว่ามันเป็นเสียงคำ
0: เพราะว่าการใช้คำพูดเนี่ยมีหางเสียงอย่างผู้ชายใช้หางเสียงว่าอะไรนะคะ
1: คร
0: ับและผู้หญิงล่ะคะ
1: ค
0: ่ะนั่นเองนะคะทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้คำพูดให้เหมาะสมมีหางเสียงด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยถือว่าดีไหมคะคำพูดแรก
1: ด
0: ีนะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันที่สถานการณ์ที่2รับประทานอาหารกลางวันและต้องการข้าวเพิ่มบางครั้งค่ะเราอาจจะรับประทานอาหารแล้วรู้สึกว่าข้าวน้อยจังเลยรู้สึกทานไม่อิ่มเราอาจจะไปขอข้าวเพิ่มจะใช้คำพูดอย่างไรดีคำพูดแรกป้าขอข้าวหน่อยหรือคุณป้าคะหนูยังไม่อิ่มขอข้าวเพิ่มได้ไหมคะแบบไหนดีกว่ากันคะคำพูดที่2นะคะทำไมเราถึงต้องเลือกคำพูดที่2ล่ะคะเพราะว่ามีหางเสียงแล้วก็มีการพูดอธิบายใช่ไหมคะถึงเหตุผลที่เขาต้องการขอข้าวเพิ่มด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเราหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือก็จำเป็นที่จะต้องพูดให้ไพเราะด้วยนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่3ขอยาที่ห้องพยาบาลขอยาจากห้องพยาบาลต้องพูดอย่างไรดีคำพูดแรกปวดท้องจังเอายามาให้ทีหรือคุณครูคะหนูรู้สึกปวดท้องค่ะแบบไหนดีกว่ากันคะ
1: 2
0: ไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะ
1: คุณครูคะหนูรู้สึกปวดท้องค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูคะหนูรู้สึกปวดท้องค่ะแบบนี้เป็นคำพูดที่ดีกว่านะคะบางครั้งเนี่ยคุณครูเนี่ยที่อยู่ห้องพยาบาลเขาก็จะต้องทราบถึงอาการที่เราเจ็บป่วยมาเพื่อจะได้จ่ายยาให้เราอย่างถูกต้องการที่เราเนี่ยไปพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีแบบนี้น่ารักไหมคะไม่น่ารักนะคะและเราเนี่ยสามารถไปหยิบยามารับประทานเองได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต้องบอกคุณครูทุกครั้งเลยค่ะต่อไปค่ะขอยืมดินสอจากเพื่อนขอยืมดินสอจากเพื่อนจะพูดอย่างไรดีคะประโยคแรกค่ะเอาดินสอมาให้ฉันสิมีไหมคะคำพูดนี้ดีไหมเอ่ยหรือจะเป็นคำพูดประโยคที่2เธอเราขอยืมดินสอแท่งหนึ่งสิจ๊ะแบบไหนดีกว่ากันคะประโยคที่2นะคะเราเนี่ยก็จะต้องใช้คำพูดที่ดีเรียกเพื่อนด้วยคำสุภาพด้วยนะคะถ้าหากว่าเราทราบชื่อเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะเรียกชื่อของเพื่อนและการที่เราพูดกับเพื่อนต้องมีหางเสียงได้ไหมคะได้นะคะอย่างประโยคนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรบ้างไหนลองอ่านให้ฟังทั้งประโยคสิคะเขาใช้คำว่าเธอเราขอยืมดินสอแท่งนึงสิจ๊ะคำว่าจ๊ะเนี่ยเราสามารถใช้เป็นหางเสียง กับคนที่อายุเท่ากับเราหรื

ว่าอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะเป็นคำพูดที่น่ารักนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมารับของคืนที่ทำหล่นไว้หน้าโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะก็จะมีบุคลากรที่คอยดูแลความปลอดภัยนั่นก็คือรปภ.หรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยนั่นเองอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเราต้องการขอความช่วยเหลือขอของคืนพูดอย่างไรดีประโยคแรกคุณน้าครับผมทำของตกไว้คุณน้าเห็นไหมครับหรือน้าเอาของผมคืนมาเดี๋ยวนี้นะแบบไหนดีกว่ากันคะ1 นะคะประโยคที่1 นั่นเองเพราะว่าเราควรจะต้องถามก่อนว่าคนที่เขาหยิบไปหรือว่าเก็บของไว้ให้เราเนี่ยเขาเห็นหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นสิ่งของเหล่านั้นถ้าเขาไม่เห็นสิ่งของที่เราทำตกไว้เราไปโกรธเขาได้ไหมคะไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลด้วยนะคะอย่างประโยคนี้เนี่ยเขาก็จะถามไว้ก่อนว่าเห็นหรือเปล่าเอ่ยถ้าเห็นเนี่ยก็ช่วยคืนให้กับเขานั่นเองตอนนี้เด็กๆเนี่ยก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรใช้คำพูดแบบไหนกับบุคคลอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราและคำพูดเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถปรับใช้กับบุคคลนอกโรงเรียนได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าโรงเรียนนะคะเป็นสถานที่ที่นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสังคมค่ะที่จะบ่มเพาะให้นักเรียนเนี่ยเป็นเด็กดีนั่นเองแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเด็กดีที่โรงเรียนควรมีลักษณะอย่างไรและควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้กันค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2โดยคำชี้แจงนะคะจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงบทบาทหน้าที่ของเด็กดีในโรงเรียนพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะโดยคุณครูเล็กนะคะได้ทำแผนภาพไว้ให้แล้วเพียงให้นักเรียนนะคะเลือกค่ะเติมว่าหน้าที่ของเด็กดีในโรงเรียนควรทำอย่างไรโดยเด็กๆนะคะอาจจะดูประกอบไปกับใบความรู้ที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2ค่ะโดยคุณครูเล็กนะคะก็จะมีหน้าที่ของเด็กดีในโรงเรียนเพิ่มเติมให้กับเด็กๆเพื่อเป็นแนวทางในการทำใบงานในวันนี้ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2โดยนักเรียนนะคะสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2ค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางได้ทำใบงานกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเรียบร้อยแล้วในห้องของเรานะคะหลายๆคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและในห้องปลายทางล่ะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนในการวันนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กค่ะมีคำถามถามว่าการที่เราปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่โรงเรียนจะส่งผลดีอย่างไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: ทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ค่ะ
0: ทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ขออีกสักหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: ทำให้เราเป็นเด็กดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นเด็กดีนั่นเองเด็กๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะจากสิ่งที่เราทำใบงานไปแล้วเรามาร่วมสรุปบทเรียนดีกว่าหน้าที่ของนักเรียนสิ่งที่สำคัญเลยสิ่งแรกคืออะไรคะ
3: ตั้งใจเล่า
0: ตั้งใจเล่า

0: เรียนนั่นเองโอ้โหไหนใครตั้งใจเล่าเรียนบ้างทุกคนเลยเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปล่ะคะหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรนะปฏิบัติตนด้วยความสุภาพทั้งทางกายแล้วก็วาจาด้วยนะคะต่อไปค่ะเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเพราะว่ากิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยจะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับเด็กๆให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของตนเองนั่นเองค่ะและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์มีหลายวิธีไหมคะ
1: หลายว
0: ิธีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราก็สามารถเลือกทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้โดยที่ตัวเราจะต้องไม่เดือดร้อนค่ะและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเพื่อนนั่นเองเรื่องของเพื่อนจะเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรจะมาเรียนกันในสัปดาห์หน้าค่ะโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่5เรื่องเพื่อนกระดาษแผ่นใหญ่หรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะคะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางสะดวกเตรียมกระดาษในรูปแบบไหนก็สามารถนำมาให้กับเด็กๆได้เลยนะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าและสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์กินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
1: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
1: บังก็เอาไปเลย
2: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะสับซื้อรถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซไซไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้วนะ
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ

0: สิบายไปเอาของหนูมาค่ะ
1: ไม่ไหวเลยเนี่ยเสียเวลา
2: เนี่ยนี่บายไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
0: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
3: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงน่ะ
0: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
4: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่า
5: เราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
3: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้า
0: เงยศีรษะไปด้านหลัง
3: เอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมา
0: โอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันด้วย
2: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่คะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ปลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นน่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นน่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวันสองวันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่

0: ามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ไปนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านเดินอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเผาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพทีเดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่ต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอ่ะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอา

0: นมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่แต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ ตกทอดกันมานะฮะ

ีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอ็นโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได้
1: ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับ

แม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-Nadaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่

รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเออลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะ

จริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวนะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคลืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะ

มันเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึก
เบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้น

ามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเราไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับ
การดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้อง

้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ร้านยุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ้องถามคำถามนี้เลยค่ะว่าเงินเดือนที่นี่ดีไหมคะ
1: ก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสูงกว่า average ปกติเพราะว่าอาชีพที่เราของที่นี่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการคนรุ่นใหม่และกำลังเติบโตพอมันกำลังเติบโตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำงานถ้าเกิดเราแอคทีฟเรามีแอทติจูดที่ดีเราอินกับอาชีพอ่ะเราก็จะโตได้รวดเร็วผลตอบแทนเราก็จะได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเรา
0: แล้วอย่างเงินเดือนนะคะอย่างนี้ก็คือจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานใช่ไหมคะแบบโปรแกรมมิ่งก็จะเงินเดือนไม่เท่ากับ UX UI designer
1: ใช่ครับใช่ครับแต่โปรแกรมมิ่งมันปัจจุบันมันมีความต้องการมากในขณะที่คนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนคือทุกคนก็แย่งตัวกัน
0: พี่ว่าหลายอาชีพตอนนี้ค่ะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีพี่คิดว่าในสาย IT เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีไหมคะ
1: แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรา specialist ด้านอะไรและเรายึดติดกับมันหรือเปล่าอย่างเช่นไปยึดติดกับ Photoshop ไปยึดติดกับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยโอ้แน่นอนแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วถ้าเกิดเรายึดติดกับ principle ยึดติดกับวิธีการแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ knowledge ของเรากับสิ่งใหม่ๆได้ก็คือโอเค
0: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบโค้ดก็คือเราห้ามยึดติดกับภาษาเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องเรียนภาษาใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ค่ะพี่เดชคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้คะ
1: มีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทำงานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะว่าทูลของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราต้องเขียนโค้ดให้เป็นอันที่2ก็คือ problem solving ครับก็คือว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเราไม่สามารถคาดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันที่3ก็คือว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทักษะที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
0: สกิลที่ต้องใช้ในการเป็น infographic creative มีอะไรบ้างคะที่แบบควรต้องมีเลย
1: เป็นคนอ่านจับใจความเก่ง
0: จับใจความเก่ง
1: สรุปความได้แล้วก็สามารถ visualize ข้อมูลได
0: ้โอ้ค่ะ
1: ข้อดีของอาชีพนี้คือมันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าต้องย่อยข้อมูลตลอดเวลาอ่านข้อมูลลูกค้าทุกวันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเช่นที่เนี้ยเราชอบเรื่องของทำเรื่องที่มีประโยชน์เราถนัดเรื่องการย่อยข้อมูลเราจุดเด่นของเราคือตรรกะจุดเด่นของเราคือการเล่าเรื่องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เรา enjoy

0: ราถนัดเราจะไม่ไปทำอะไรที่เป็นวาไรตี้อย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือแบบพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆอ่ะแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราคีปโกอิ้งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทำแทนเราได้
1: อืมค่ะก็คือต้องหาจุดแข็งของเราให้เจอแล้วก็พัฒนาแค่จุดนั้นไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วชีวิตการทำงานนะคะต่างจากตอนที่พี่เรียน ICT มหิดลยังไงบ้างคะ
0: การเรียนมันง่ายอ่ะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลอยู่ใน environment ที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ให้หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันมี uncontrolled factor ที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรากำลังจะเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นอ่ะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คือชาเลนจ์ของพี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยบางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ด้วยพื้นฐานที่พี่มีสมัยเรียนมันเลยสามารถทำให้พี่ต่อยอดทำทุกอย่างที่พี่อยากทำได
1: ้พี่เดียค่ะแล้วการที่พี่ดีเรียนที่ ICT มหิดลนะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะ
0: มันส่งเสริมแก่นความรู้ของพี่อะคือทุกวันนี้พอพี่เรียน ICT มหิดลพี่รู้สึกว่าพี่สามารถทำทุกงานที่พี่ถูกแอดไซน์ให้ทำได้เพราะว่าเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับการแอดไซน์งานเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้าใจเทคโนโลยีอ่ะเราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอ่ะไปเสิร์ช Google ไปเรียนรู้ต่อได้แล้วพอเราถูกแอดไซน์งานให้เป็นโปรเจกต์อ่ะทุกครั้งจะมีแค่โจทย์แล้วเราก็ไปหาวิธีสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาม
1: ันค่ะนอกจาก hard skill เช่นพวกโปรแกรมมิ่งที่อาจารย์สอนที่ ICT มหิดลพี่ว่า ICT มหิดลแบบช่วยส่งเสริมซอฟต์สกิลอะไรบ้างไหมคะ
0: แอททิจูดก็ถือเป็นซอฟต์สกิลนะด้วยโปรเซสหรือความเป็นโปรแกรมเมอร์มันจะสอนให้เรามีซอฟต์สกิลอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องตรรกะเรื่อง problem solving สมมติคุยกับ A ที่จบโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอโยนโจทย์ปุ๊บทุกคนจะไปไฟล์โซลูชันมาถ้าคุยกับ B ปุ๊บทุกคนจะตั้งคำถามว่าทำยังไงพี
1: ่แล้วอย่างประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบการประกวดเนี่ยค่ะมันมีผลต่อแบบเรซูเม่ของพี่ไหมคะ
0: แน่นอนสิฮะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานแค่ผลการเรียนอ่ะใครก็มีแต่ว่าผลการประกวดเนี่ยมันบ่งบอกถึงหลายปัจจัยอย่างเช่นความตั้งใจทำงานความสนใจทำงาน
1: ค่ะ
0: ใครๆก็อยากได้คนที่มีความตั้งใจพิเศษอ่ะเอาจริงๆเรียนให้เกียรติดีมันไม่ยากแต่การที่ทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วมันเป็นสายอาชีพอ่ะมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเรามากๆเลยข้อดีของการประกวดก็คือว่าทุกๆครั้งมันจะมีคนให้โจทย์เราแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็มีคู่แข่งขันที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วทุกครั้งที่เราติดปัญหาหรือว่าเราต้องการจะไปจอยการประกวดพวกเนี้ยเราก็สามารถไปคุยกับอาจารย์ที่อยู่ในคณะที่ให้เขามาเป็นโค้ชให้กับเราได
1: ้
0: ซึ่งระหว่างเรียนพี่ทำเรื่องพวกนี้บ่อยมากพี่ประกวดไปประมาณน่าจะ 6-7 รายการได้แล้วก็เนี่ยปีนึงคือ2-3 รายการแล้วก็ทุกครั้งพี่ก็จะได้คำแนะนำจากดีๆจากอาจารย์ที่คอยมาบอกว่าพี่ควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆแล้วถ้าพี่เดียทำนายอาชีพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพี่คิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
0: ตอนนี้คือพูดกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยว่าเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่ new interface
1: ค่ะ
0: แล้วอินเทอร์เฟซที่มันสำคัญมากๆและน่าสนใจมากๆในมุมมองของพี่ก็คือว่าพวกเรียลิตี้ต่างๆก็คือการเบลนด์โลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันซึ่งมันจะนำมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับพวก 3D พวกโปรแกรมมิ่งที่มันแอดวานซ์หน่อยแล้วก็พวกระบบเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มันกำลังมาเลยคือ 5G 5G กับ VR กับพวกเรียลิตี้มันจะมาพร้อมๆกันเพราะว่าอีกหน่อยเราจะใช้แว่นเหมือนที่เราใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับสปีด 5G อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรจะมีสกิลเรื่องแบบ 3D พวก VR ไว้ก็จะแบบไม่ตกงาน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ

0: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาadapt apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
1: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
0: ั้
1: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
0: ครับผม
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
0: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านครึ่งนะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
1: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บขอโค้งนิดนึงเออนิดนึง
0: ใช่ตั
1: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
0: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้น
1: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาท
0: ี
1: ด้วย3นาทีเสร็จแล้ว
0: ผ
1: มเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบวื
0: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการ ปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ oh.
0: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อย
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: อืมแล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: ใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับอ่าฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบ พ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ

0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ลอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นลอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งแต่อาจจะต้องใช้

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดเป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต่อไป
1: นะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบ

0: เดี๋ยววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับ
0: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชั่นว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
0: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอ่ะอยู
0: ่ฮะคือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างงี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: ก็เอาเวลาไปแลกเอาค
1: ือ
0: ถ้าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรประมาณนั้นไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
1: ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: นางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: อนที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเค S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิดซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะแยะหมายความว่าแยะแยะแตกแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจน
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: แต่ต้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานนี่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้เดี๋ยวลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลองลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
1: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวมันจะออกมันมันจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวเขียวครับ
3: มันมันไหมจ๊ะ
2: มันพะยะค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตะทางชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แบ
3: บ
2: เนื้อแน่นเลยเนาะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาเบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผล แก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรนนท์ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
4: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

มน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดพัก

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: เติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ตั้งเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายต
1: ั
2: ว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย

0: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศเราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
1: ใช่ความกรอบอยู
0: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูลมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำสองหน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: ผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
1: เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำสามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสารต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

นี้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่าความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากน้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนเนี้ยเงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อกว่าจะพาไปดูอะไรสวยๆ
1: เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บอยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกวาง
0: จากต้นหูกวางค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรฮะไหนหมอไอ้บอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวย
1: ๆใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
1: อยากรู้ไหมว่าเป็นปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากๆแน่เลย
1: แน่นอนที่สุดเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความแปลกใจให้กับท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
0: แต่หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
1: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
0: อ้าว
1: ไม่เชื่อทำดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรน้องคนดีรู้ยังใบอะไร
3: มันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
1: ใบหูฟาง
3: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
1: เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอส้มโอ
4: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกัดเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซนต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้
1: เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
0: ่
4: ะ
0: ดีจังเลย
1: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
3: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกำเนิดประกัดทองที่ทำจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
1: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยเห็นที่อื่นเลยนะครับ
3: ไม่มีที่อื่นนะเราเป็นคนเริ่มต้นทำ
1: เขาเรียกสีอะไรนะฮะ
3: ทองนะประกัดทองเขาเรียกประกัดทองคือพ่อพันธุ์จากพวกป่าประกัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี้ยคือพัฒนาสีพัฒนาเกล็ดให้เกิดความเงางาม
1: จากตัวที่ไม่สวยให้กลายเป็นตัวสวย
3: ใช่สมัยโบราณปลาจะไม่สวย
0: แล้วทำไมคุณลุงถึงได้มาสะสมปลากัดเยอะขนาดนี้คะ
3: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
1: นี่ก็จะมีใบอยู
3: ่แม้จะอันนี้จะมีบักหูฟางแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
0: อุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอ่ะ
1: ทำอะไรฮะ
0: ทำตู้อ่ะ
1: มีให้จัดตู้
3: เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
1: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
3: เตร
1: ีย
3: มอุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟ้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้อย่างเงี้ยนะแล้วก
1: ็
3: เอาสาหร่ายใส่นะสักกินก็พอ
0: กินสาหร่ายนี่มันช่วยอะไรคะ
5: ให้ม
0: ัน
5: เป็นธรรมชาติ
3: ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เอาหูฟางมาฉีกใส่ใบหนึ่งปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปละเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอดใต้หูฟางเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไป
1: เกลือนี
3: ่เกลือสัก
1: ใส่เพื่ออะไร
3: นิดหน่อยลอยๆนิดตักนิด
4: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
3: พอแล้ว
4: ก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
0: คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะที่

0: อดค่ะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
1: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายเป็นฟองเป็นบ้านสร้างบ้านก็เรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปอยู่ใต้นี่แล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอดตัวเมียธรรมชาติเลยจะมีไข่ทุกตัวปลาตัวเมียเราจะเอาลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสัก 4-5 โมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ 9:00 น 10:00 นเขาจะรัดจะไปถึงตอนบ่ายๆถึง
2: คร
1: ับก็ถึงจะหมดไข่แล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
0: ตัวผู้เลี้ยงลูกเหรอ
1: ตัวผู้เลี้ยงลูกฮะต้องเอาตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็นตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดรำคาญลูก
2: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดไข่ออกใช่ไหม
3: ครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะระหว่างน้ำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดอะค่ะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ย้ายตัวเมียไป
2: น้องคนนี้รู้
0: ไ
2: หมมันกินอะไรมันต้องให้อาหารไหมฮะ
1: สมัยใหม่นี่มันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งไรทะเลก็กินได
2: ้กินได้หลายอย่าง
1: นี่หลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วอาหารมีโปรตีน
2: ม
1: ีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้สะอาด
2: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดมีกี่สี
0: ไม่รู
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เยอะมากเลยใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี่ย
1: เยอะหลายสีหลายลักสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
2: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
0: เคยเห็นเคยเห็นของจริงมันสวยมากแต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: จะต้องถามเทคนิคคุณลุง
0: แล้วทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช่หรออ้
2: าวก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
1: พามาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
2: คืออะไรคร
1: ับดับเบิ้ลเทลคือหางเขาจะแยกเป็น2พวง
2: นะดับเบิ้ลเทล
1: แต่อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟมูน
2: ก็คือเหมือน
1: ฮาร์ฟมูนก็ครึ่งวงกลมครึ่งวงประจำครึ่งซีกอะไรอย่าง
2: น
1: ี้นะแล้วก็มีคาวเทลหางหนามหรือหางมังกร
2: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
0: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมยังไง
1: สีธงชาติมาจากสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่เขาจะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วสีทองผสมยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
2: ครับ
1: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
2: ครับ
1: เราก็จะเอาสีเขียวอ่ะผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นวงเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลืองพอจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมกับอีกทีนึง
2: ครับ
1: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนแล้วจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในข้อมันจะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในข้ออีกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
2: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
1: เลยจะคือทำเป็นเลือดให้เราเป็นเลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ
0: ์เขาไปรู้ได้ไงคะว่าเราต้องผสมสีนี้ไปเรียนรู
1: ้อะไรเงี้ยคะอ๋อลุงเคยเป็นเด็กอู่เมื่อก่อนนี้คือจบป .4 เนี่ยยากจนมากสาระประมาณก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีกันมันมีสีเมทัลลิกเมทพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีนะมาใช้กับปลา
0: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
2: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่
0: า
2: เป็นหลักการผสมสีนี่เพราะสมมติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรอย่างนี้ก็คือลูกของประกาศ2ตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนดีอะ
0: หนูอยากได้สีส้มค่ะ
1: สีส้มก็เริ่มจากเหลืองกับแดง
2: เป็นสีส้มแล้ว
1: ส
2: มมุติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
1: เลือกคอกแรก
2: ยังไม่พอใจน้องคนนี้อยากได้เหลืองคนนี้อยากได้ส้มคนนี
1: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
2: อันนี้เป็นลูกนะ
1: เอาเหลืองใส่อีกทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ่อน
4: แล
2: ้วการคุณลุงก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะ

0: ลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกัดเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดๆนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิดรู้จักคำว่าเลือดชิดไหมครับ
1: ไม่รู้จัก
0: เดี๋ยวให้คุณหมอส้มโออธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
2: ค่ะภาวะเลือดชิดก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรงี้ได้ค่ะ
1: แล้วปลาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
2: ปลาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
3: เนี่ยปลาป่วยคือ
2: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
3: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเนี้ย
0: คือดูเหมือนไม่สบายตัวมากคุณลุง
3: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
2: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
3: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
2: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะ
0: ครับ
2: ว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับคือช้อนปลาขึ้นมา
2: ช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
0: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะครับเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
2: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
0: เจอไหมฮะ
2: มีดำอะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
1: มันเหมือนแบบหนอน
2: กลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยในน้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือแบบว่า
0: เห็นเป็นตัวสีสันของคุณลุงเห็นไหม
2: เกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได
0: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับทำไงต่อฮะ
2: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
3: เป็นหลายวันแล้วก็รักษายาย
0: ังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
1: อ้าวมีก็
0: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลาชนิดนึงแต่คุณหมอไม่บอกอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนนี้ไปก่อนดีกว่า
2: ใช่เลยยังไม่บอก
0: น้องคนนี้จะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอคนนี้ขออนุญาตไปเลือกปลาเลยนะครับ
1: เลือ
0: ก
1: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวย
0: รู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
1: ไม่รู้อ่ะหรือว่าปลาบับบับปลาอะไรอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: สวัสดีค่ะครับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
4: ค่ะ
0: คุณหมอกบ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณพล
6: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อยนะครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไรให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไรปลาอะไร
5: ปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
0: ปลาอะไร
1: เหมือนจานบิน
5: คล้ายผีเสื้อ
1: ปลาเสือ
0: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
5: ปลามีหาง
0: มีหางยาวๆด้วย
1: ปลากระเบน
0: ปลากระเบน
5: โอ้ถูกต้องค่ะ
4: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
1: ตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
4: ครับตัวนี้ไดมอนด์ครับ
1: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
4: ตัวนู้นชื่อโพคาดอทครับ
1: อ้าวแล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได้เลยคะ
4: ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคนดีดูเน
1: ี่
4: ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัวแบล็คไดมอนด์เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าแต่พอไปเปรียบเทียบกับโพคาดอทแล้วเนี่ย จุดที่โพคาดอทเนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคนดูเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพคาดอทกับแบล็คไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
1: เอ๊ะทำไมหนูเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่ง
4: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นน่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
0: ไล่กัด
4: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่า

0: จะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
1: ้
0: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับแล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลานี่นะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
1: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
0: ใช่
2: ดูยังไงฮะ
0: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนกหนูขึ้นมา
2: อ๋อนี่นูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
3: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
0: อ่ะเนี่ยครับเห็นท้องไหมครับท้องเขาจะหนูขึ้นมาอย่างเง
1: ี
0: ้ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
1: ส่วนตรงไหนครับ
0: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
1: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงเงี้ยง
0: นะใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมแหลมตรงที่จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของกระปากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
1: ครับ
0: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลยลูบหัวลูบหัวลูบหัว
3: ขนแบบ
0: นิ่มไหมนิ่มไหม
3: นิ่มมากอะค่ะมันเหมือนกับว่าน
2: ี่ท้องปูดด้วยท้องเนี่ยปูดท้องนี่นี่คือท้องใช่ไหม
0: นี่คือท้องอยู่นะคร
3: ับ มันนิ่มมากค่ะหมอหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็ง
0: จะม
3: ี
0: แบบ
3: น
0: ี้จะเป็นปุ่มหนังนะครับ
2: ออกลูกมาประมาณยังไงฮะกี่ตัว
0: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
2: อะไร
0: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานำเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้น
1: เ
0: ราเลยจำเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง28-32 องศา
1: แล้วไอ้ถังสามถังนั่นคือระบบกรองฮะ
0: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำลอดน้ำล้นคล้ายๆกับบ่อปลาคาร์ฟ
1: แ
0: ต่ถังกรองสามถังนี้สามารถใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมขนาดตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยเพาะขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
3: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
0: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งไส้เดือนก็ให้ได้
1: อ
0: าย
1: ุไข่เฉลี่ยเท่าไหร
0: ่ไข่เฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไปครับบ่อนี้เป็นเพลเลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกสายพันธุ์นึง
1: เพราะว่า
0: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะคล้ายๆไข่มุก
1: สวยๆสวยมาก
0: โดยลักษณะของเพลเลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพลเลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับ1แล้วของเมืองไทยตอนนี้ก็แสมาแรงมากสำหรับเพลเล

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ดูสิ
2: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไดมอนด์แม่เป็นโพลคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
2: ครับผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
3: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5 มิล

0: ห้ามิลลิลิตรโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
1: ครับ
0: อือฮึแต่ 0.25 ก็พอยอมรับได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดินเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
1: ก็อยู่ระหว่าง0ถึง 0.25 เนาะใกล้ๆกันอยู่ตรงกลาง
0: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
2: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปานนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
0: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
1: โอเคนี
3: ่กันดูกันหน่อย
0: เห็นไหมคะ
1: เหมือนยิ้มด้วย
0: ตรงนี
1: ้ยิ้ม
0: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
4: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
0: อันนี้คลี
4: บทิศทางเนี
1: ่
4: ย
0: อันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
1: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาส
0: อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อขึ้นมาได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
1: ครับ
0: อือเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระเขาได้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
4: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปากัดปากกระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละบาทบางตัว10บาทเอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงเขาคิดอย่างนี
0: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
1: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอสมโอหมอกบนะครับที
5: ่
1: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวยๆ
5: ครับผมยินดีครับผม
1: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
6: ครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ยังต้องมี
1: Animals

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับลาคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไล่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหนักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15 บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3 นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28 ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองฝันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของต่างอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออะไรพอเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
0: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3 ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุน

0: นะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีรับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ13ถึง14แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกด้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
1: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500
2: ก็ถือว่ายังได้กําไร
1: ยังพอได้อยู่ฮะ
2: ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
2: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
1: อ๋อก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหาอะไรได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันฮะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีเจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับ และปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หิน

0: อำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอสิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเด็ดซะเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกลางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกลางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
1: แต่กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยก็ค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงเนี้ยเพราะมันมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทศชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
2: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนเป็นสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอญบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คน

เลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่

0: ไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
1: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
2: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
3: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
2: การปลูกเริ่มจากเตรียม ำดินไถดิน2 รอบจากนั้นตีดินยกรอบ

0: หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
1: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
2: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
1: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
2: ใช่ๆครับ
1: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับ
1: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
2: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
1: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
1: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
2: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
0: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
2: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
0: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
1: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
2: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
1: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
2: ใช่ครับ
1: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
2: ่สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
1: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
2: ครับ
1: ยอดพันตัวนี้คือขายดี
2: ใช่ครับ
1: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือยอดพันก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
1: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
2: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะแพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยกันกระแทกบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: ต้องใส่ดินไปไหมพี
2: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
1: คือมันเก็บได้นานเหรอ
2: คะใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนะมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
0: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
2: เราจะมีเป้าหมาย เป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทํารอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทํารอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จ
0: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทําให้มีเวลาทําในสิ่งที่ชอบและที่สําคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
3: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอิมังพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่

0: าะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมีสัตว์แล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
0: ครับ
1: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื
0: ้
1: อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทำ3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะพึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยครับ
1: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้ครับ
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3 3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
1: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้

0: มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
1: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
2: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ
3: กินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
4: ครับผม
3: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
4: ์บางส่วน
3: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารเออจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
4: ครับ
3: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
4: ร่วมมือกับ
3: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
4: อ้าวแน่แล้ว
3: อ้าวเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคอะนะ
4: โรคเรื้อรังไม่ติดต
3: ่อที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
4: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
3: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
4: ม
3: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
4: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
3: ติต่าง
4: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
3: ี่
4: ย
3: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
4: อ
3: นุบาลเท่านี้ป1 3เท่านี้ป4 5 6เท่านี้มอเท่านี้
4: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
3: ครับครับผม
4: นั่นคือการชั่งข้าว
3: ใช่
4: นะครับ
3: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
4: ว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
3: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
4: ครับผม
3: นะครับเอาต่อไปชั่งอะไรวัดพวกหวานมันเค็
4: ม
3: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
4: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
3: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
4: ครับผม
3: ชั่งน้ำหนักส่วนสูง
4: น้ำหนักส่วนสูง
3: ส่วนสูงต้องชั่งอีกเพราะต้องชั่งไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
4: ้
3: เด
4: ็
3: กป
4: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
3: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
4: ครับผม
3: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
4: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
3: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่าเออกับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
4: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
3: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
4: อัน
3: ที
4: ่สองเมนูเป็นเพราะ
3: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
4: ครับผม
3: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
4: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5 ช่างการ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่น นะครับคือ5ช่างและ3คูณ3ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กถูกต้องไหมครับ
3: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างน้ำตาลหวานเป็นไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็เนื่องจากได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้ไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายนะ
0: ครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: แล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ

0: 3 คูณ 3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
1: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
0: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3 คูณ 3นี่สามารถที่จะสร้าง
1: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ่ะ3 คูณ 3 เมตรได้ไหม
0: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
1: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
0: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
1: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1 ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
0: ใช่ครับ
1: ต้องรอลุ้นกัน
0: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทูกเนี้ยมันโตแล้วนะไม่ต้องรอครับต
1: ั
0: วโตแล้ว
1: ท
0: านเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
1: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินเลยที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
0: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้ว่าทานเลย
1: กินเลย
0: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
1: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
0: ็
1: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
0: ใช่นะ
1: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
0: ครับผม
1: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
0: ครับผม
1: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
0: ครับผมครับยินดีครับ
1: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ต้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหรอ
3: ภาพกำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพนี้ค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี
2: 60
4: ค่ะ
2: ปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โหเดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ที่อื่นเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช
2: ่ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลยแต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่และน้ำเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเรา

0: ไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดสองชุดสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอดกับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือต้องตีมือใช่ไหม
1: มันจะเป็นน้ำมันน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าวกลับ
0: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
1: ไชโป๊หวาน
0: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกำลังงามมันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจอแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอะไรที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป๊ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยที่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซราจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซรารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
2: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
2: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
2: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
2: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เข้าแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
2: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
2: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
2: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
2: ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
2: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
2: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อย
2: ๆแต่มีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
2: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
2: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
2: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
2: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียวนี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
2: ใช่ค่ะพลิกไปพลิกมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
2: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
2: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค่ะ
0: เอาหมดเลยนะ
2: หมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็ด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นไปอะไรต่อ
2: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
2: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
2: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
2: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
2: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
2: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
2: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดหนึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดหนึ่งใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
2: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
2: ขึ้นรูป
0: เซราเคยมาดูยัง
2: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่อันนี้
2: ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
2: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
2: ่
0: ะ
2: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
2: แต่อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
2: ได้ค่ะเป็นไงคะ
1: เหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
2: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
2: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอ่ะ
2: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
2: ใช่ค่ะ
0: น
2: ั่นก็คือ
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
2: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
0: แล้วแต่เผื่อใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
0: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
1: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
1: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
1: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
1: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส
1: ่ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยผมจริงก็อร่อยคือทานกี่เดือดกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ส
3: วัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับรับรับรับครับ
4: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
3: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
4: รสช่องน้ำตาลโหนดครับผม
3: รสช่องน้ำตาลโหนด
4: ใช่ครับ
3: แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
4: เอาน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
3: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
4: ้ใช่
3: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
4: ใช่ครับผม
3: และที่สำคัญคือรสช่องตัวรสช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
4: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
3: มันเหมือนรสช่องสิงคโปร์นะพี
4: ่สิงคโปร์ครับ
3: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่น้ำตาลตะโนดเนี่ยฮะเวลามาเคี่ยวก่อนฮะเคี่ยวใช้เวลานาน
3: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
4: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
3: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
4: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
4: นปังโกปังปังกรอบอร่อยครับปังโกปังโกด้วย
3: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
4: เป็นปังโกขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่น
3: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโหนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโหนดมันทำให้ลงตัว
4: ใช่
3: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
3: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
5: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
3: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
5: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
3: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบที่ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซล่ามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซล่าบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
3: ู
2: ส
3: ู
2: ตรก
3: ัน
2: ค่ะ
3: เขาให้ไปด
2: ู
3: ได
2: ้
3: หรอคือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
3: อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
5: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
3: ขูดเอาแต่เนื้อ
5: ครับ
3: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเขาน้ำแข็งมาทำไมคร
5: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
3: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเออผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
5: แป้งมันครับ
3: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
5: มันเป็นเทคนิคครับ
3: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
5: คุณแม่ครับ
3: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
5: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
3: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
5: ต้องกด
3: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
5: ครับผม
3: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
5: นวดให้ถึงอ่ะ
3: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
5: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
3: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
5: ใช่ๆ
3: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
5: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
6: ใส่ถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
5: ครับผม
6: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
5: ครับให้มันอยู่ตัว
6: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
5: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
6: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
5: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
6: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
5: เพราะว่าเป็นของสด
6: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
5: ้ดีมาก
6: อาจจะดีมาก
5: ครับ
6: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเมื่อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นอะ

0: ข้าวน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: ทุกความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลโตนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นมีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลโตนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
0: แต่เราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้จริงๆต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่า าเอ๊ะมันน่าจะกินกับ

อาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสเกาะตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18-21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-3และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: แถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็น ที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เอง
6: เจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
6: ขอโทษ
3: เจ้าไม่ทันใ
6: จนะแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
7: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
4: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง

0: มีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอฟเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮ
1: ะ
3: งามอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
4: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
4: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
5: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เธอถนนสวยมากเลยอ่ะจอดให้ถ่ายสตอรี่แป๊บหนึ่งดิ
1: ห่วยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเฝ้าด้วยนี
0: ่เธอไม่ต้องสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
1: วัยรุ่นทำไรนี
2: ่ลบพี่อ่ะทำไร
1: ตามอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่
3: วัยรุ่นรู้ไหมขับรถแช่ขวามันอันตราย
0: ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อะค่ะถ้าพี่รีบทำไมไม่แซงซ้ายไปก่อนอะคะ
1: พระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
2: สวัสดีค่ะทำแท้
1: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าเราก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
1: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
1: ก็คือรักษา
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
2: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
1: ครับ
2: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
1: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
2: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
1: อ๋อคือไปลองจริงเลย
2: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
1: ทำมากี่คน
2: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายหนึ่งอ่ะ
1: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
2: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
1: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
1: พอมาทำงานจริงแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
2: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรแล้ว
1: ครับ
2: เรามีกลุ่มขึ้นมาแล้วเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและ สิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราเสือกไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
2: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
2: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
2: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
2: หรือเรียนวิชาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
2: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
2: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
2: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยังไม่ถี่นะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

ช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ํานะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ําตกเลยไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คําว่าช่องของที่นี่เค้าเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนำใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมาผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็จะมีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมาก

ชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบอกนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยแล้วกันนะครับ

ึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่ง

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้นี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะในระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับแล้วนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

ังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่ง

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับคุณพ่อครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามี

0: เอาใส่
1: ก็จะบดอย่างนี้
0: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดต้องไปสับอันนี้เต๋าอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่2ตอนนี้เฮามันต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
1: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
0: ุ
1: ดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายละ
1: คือหยังครับคือหยัง
0: ตอก
1: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
1: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
0: เมื่อก่อนนี่ถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
1: ไปเจอกันที่ร้านถั่ว
0: สายฟ้า
1: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
1: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: กลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
1: อ๋ออันนี้คือ3หมอกเสือ3หมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
1: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
1: เม็ดไหม้เม็ดนี้อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
1: ถั่วเสือดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
1: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
1: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครั

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาป่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุข

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจนเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
4: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัย สุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อ่ะงั้นกันวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: โอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
2: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
1: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้จะภาคกันนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
2: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
1: หนุมานทานสมร
2: ครับ
1: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
2: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
2: เอ้าน
1: ี่วันนี้มีอยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
2: อ๋อที่นี่
1: อ่ะ
2: บ้านศิลปิน
1: โอ้โห
2: บางหลวง
1: บ้านเป็นคลองบางหลวง
2: ใช่จ้ะ
1: เคยเห็นแต่ในทีวี
2: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
1: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
2: ใช่ตัวเรา
1: จะรบกวนหน่อย
2: รบกวนอะไร
1: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
2: ่
1: ได้ไหม
2: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
1: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
2: ไหนดูซิไหน
1: แต่ละโอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องคนข้างล่าง
2: ปลอดภัย
1: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
2: ให้เข้าชม
1: สถานที่
2: ฟรี
1: บ้านศิลปิน
2: ฟรีฟรีเลย
1: ฟรีนะ
2: ไม่เสียค่าใช้จ
1: ่
2: าย
1: ไม่โกหกนะ
2: เชิญ
1: นำ
2: มาเลย
1: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
3: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
4: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
6: ครับ
5: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
7: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
5: โอ
7: ้ครับแกก็หอบเสือ
5: โลสำเภามา
7: เสือมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะครับ

0: 108ปีได
1: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตน์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
0: รุ่นที่3ครับ
1: รุ่นที่3
0: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
1: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
0: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
2: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
0: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
2: รา
0: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
2: เก็บหัวเชื้อไว้
0: แล้วก็มาโรยเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
2: โอ้โหไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
0: ใช่
1: คือโรงงานก็ร้อยปี
2: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
0: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
2: ครับครับ
0: ครับ
1: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
0: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
1: ใส่
0: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละคร
1: ับอันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
1: ซีอิ๊วเค็มแล้วถ้าหวานล่ะครับ
0: หวานนี่คือเราเอาโมลาดกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
2: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
0: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาดมาต้ม
2: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
0: ไม่ใช่ครับโมลาดเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
2: เอากากน้ำตาลมาต้ม
0: ใช่นั่นแหละเพราะว่าในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
1: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
0: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: พอสูตร2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่
1: คือเราเหลือกากของ
0: กากที่อยู่ใช่
2: เอาแต่น้ำ
0: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
2: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือเข้าไป
0: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
2: อ๋อ
1: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
0: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
1: ครับผม
0: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
2: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันน
0: ี้ใช่
2: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
0: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ซีกๆอย่างนี้เลยครับเขาก็ต้องสมมุติว่าถ้านั่นถ้าหล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
2: ่หมูสับอ
0: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
1: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
2: ทำไงเต้าเจี้ยว
1: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้าเจ
0: ี้
1: ยว
0: ด้วย
1: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
2: ใช้ถั่วอะไร
0: ครับถั่วเหลืองครับ
2: ถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
2: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
0: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
2: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
0: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนพอเราเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
1: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
1: แล้วถ้าเกิดทาง
0: เราถ้าเที่ยวดำเที่ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
2: ึ่งเหมือนกัน
0: แต่อันเนี้ยเที่ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
2: ้อ
0: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเที่ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
1: ้ก็แปลว่ามัน
2: หมัก
1: เวลา
2: ประ
1: มาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เที่ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นรา
1: เห็นได้ยินวิธีการ
2: ในตะกิน
1: ใช่เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊ว เฮ้า

0: ตรงเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
1: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
2: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
1: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
2: มันแตกต่างกันเน
0: า
2: ะ
0: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
1: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วแต่ธรรมชาติจริง
0: ร้อยกว่าปี
2: ร้อยปียังไงอย่าง
0: น
2: ี้ก็ยังทุกวัน
0: เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
1: ใช่ครับ
2: งั้นไม่ต้องห่วงอย่าเป็นของปลอมเป็นผี
1: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
2: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
1: ครับผม
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือว่าจะกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณเฮีย
0: สหรัฐ
2: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
0: ย้อนวันโรงงานซีอิ๊ว
2: ครับผมในย่านของดีย่าน
0: คลองบางหลวง
2: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้น้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหงายชนิด

0: เขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ดวงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้ง

0: ม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ครับกับวิธีฮิปสเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิถีสโลไลฟ
8: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิป
2: น้องครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: อะไรเนี่ยไอฮิปสเตอร
4: ์แกสองคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร
4: ์แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
6: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
4: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเถอะ
7: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
4: ไม่ยากแค่ขอโทษแล้วที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังไม่ขอโทษอีก
7: ผมขอโทษครับ
4: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
1: น้องพี่ขอโทษนะ
0: บางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: ทำ
1: ไง
3: ดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊ก
2: ฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
4: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย

0: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
2: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
0: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
0: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังซีรีส์ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
3: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
3: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
0: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
3: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
3: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
3: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
0: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
3: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
0: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
3: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
3: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์ของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็

0: จะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTVอย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย
8: คือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาศึกษาแบบมันก็ต้องเรียนศาสนาก็ใช่เขาก็เรียนศาสนาเขามีความรู้ศาสนาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาศึกษาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือสิ่งที่เขาจะได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เขารู้ว่าศาสนาเรียนจบแล้วเนี่ยความแตกต่างศาสนามันถูกโยงไปเชื่อมโยงไปด้านอื่นด้วยความแตกต่างด้านอื่นด้วยที่ได้ทำงานกับเด็กๆเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กเราหาตัวตนไม่เจอในคำว่าหาตัวตนไม่เจออาจจะแค่คิดว่าเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะตัวตนไม่เจอเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: มีปัญหาด้านสุขภาพใจมากแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าเยอะคือบางคนมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดสะสมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาทุกวันแล้วเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอแล้วการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยเด็กที่มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าคือจริงๆเราพอช่วยเหลือได้แต่ว่าในระดับที่สำคัญกว่าที่เขาเป็นวัยรุ่นน่าจะสำคัญที่สุดนั่นก็คือระดับมัธยมโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เขามีภูมิต้านทานมากพอในการที่จะแบบต่อสู้อยู่ในสังคมแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการให้คุณครูเนี่ยจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากเราก็เลยมองว่าเออจริงๆศาสนศึกษาเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงจิตวิทยาแบบ 100% เพียวๆทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบความเข้าใจชีวิตความเข้าใจมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจเราก็จัดอบรมขึ้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก็คือประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเราก็จะมีเชิญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามาพร้อมกับตัวเองที่เป็นวิทยากรซึ่งคุณครูก็สนใจไม่ใช่แค่คุณครูมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นมหาลัยนี่แหละหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางกฎหมายหน่วยงานทางด้านโรงเรียนที่เป็นศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาเลยมาเราก็จะได้คุยกันพื้นฐานแล้วก็สอนวิธีการพื้นฐานให้คุณครูเข้าไปบริหารจัดการ
1: การที่เด็กมีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกปัญหากับเราเนี่ยก็เป็นปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดตารางสอนแบบเหมือนตารางเรียนปกติก็ได้
0: โครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะจัดต่อเป็นแพลนเยียร์รายปีชุดแรกก็คือซีรีส์แนะแนวแน่ใจทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็กคนลงทะเบียนเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดรอบละ500เราอบรมไป2รอบก็เต็มทั้ง2รอบจริงๆโครงการแนะแนวแน่ใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอะต้องยกเครดิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยค่ะก็มีเหมือนคณะอื่นๆแหละค่ะมีปัญหานักศึกษาเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพใจของเขาเองปัญหาการค้นหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาเขาสามารถแก้ปัญหาได้หรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนว่าโอเคเรามีเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยงั้นเด็กๆมาทำอะไรกันไหมทำกิจกรรมกันไหมอยากทำอะไรเด็กกลุ่มหนึ่งก็คิดกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเมื่อคนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเขาจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้บ้างก็เลยเกิดแอปพลิเคชันสิริมงคลขึ้นมา
2: เราอยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คนแบบว่ามาอยู่กับตัวเองได้ลองบำบัดตัวเองหรือแบบว่ารีเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เรายังโอเคไหมแล้วถ้ายังไม่โอเคมันจะมีช่วงวิธีแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคมากไหมคะสิริมงคลก็จะแบบว่าบอกวิธีต่างๆอารมณ์แบบว่าแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็แบบชวนเขาแบบว่าทำอะไรก็ได้เขารู้สึกสบายใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้เขาลืมความเครียดนั้นไป
0: ทีมสิริมงคลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่สิริมงคลเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นโดยนำหลักมาใช้แล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ปิดโอกาสแค่ว่านักศึกษาจะต้องเป็นของศาสนศึกษาอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็จะไปปฏิสัมพันธ์การชวนเพื่อนที่ MUIC มั่งคณะวิทย์มั่งมาร่วมกันทำหรือเด็กมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมกันทำแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมกันมากขึ้นเขามีความกล้ามากขึ้นที่เขาจะทำสิ่งต่างๆขณะที่เขามีความกล้าได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตัวนักศึกษาหรือตัวเด็กๆรุ่นใหม่เขาที่เขาเข้ามาเขาก็เห็นว่าเขาได้รับอะไรจากวิทยาลัยไปบ้าง
3: ที่จัดเป็นประจำนะคะทุกเดือนก็จะมี CS แคมป์ไกด์ไลน์ก็จะเป็นค่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับวิทยาลัยศาสนศึกษาเราก็จะไปตามโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จะมีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะ แนะแนวในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็น Clubhouse ค่ะ All About CRS All About CRS เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse เกี่ยวกับการแบบว่าประชาสัมเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดคุยแชร์ลิงกันเรื่องราวต่างๆอย่างอาทิเช่นล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็จะเป็นแตกต่างหลากหลายทำไมต้องบูลลี่พูดถึงเรื่องการแบบความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางเพศแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบเปิดให้ทุกคนบุคคลโดยทั่วไปได้สามารถเข้ามาฟังเข้าฟังในคลับเฮาด้วย
0: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปหาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเขาจะไปหาประสบการณ์การทำงานแบบนี้ไม่ได้เขาจะไม่เพราะว่าเขาฝึกงานไม่ได้เขาไปเจอคนอื่นไม่ได้แต่มันจะช่วยเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าคือเด็กๆที่เข้าร่วมกลุ่มทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่ง CRS เพื่อนใจเนี่ยทุกโปรเจกต์คือมีนักศึกษาเป็นแบบเมนหลักในการทำหมดแต่มันเป็นกิจกรรมที่มี impact ต่อสังคมมันทำออกไปขยายข้างนอกมีคนสนใจมีผู้ใหญ่ชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกมีความสุขกับการทำ

0: สำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิ
0: ลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: ช้าแบบเนี้ยข้างหลังทำไง
1: ข้างหลังก็เก่า
0: อ๋อ
2: นี่ที่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะอื
1: ม
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มาตลอดอ่ะ
3: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
1: จะเป็นไงอ่ะ

0: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
1: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหม
2: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆเขาก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
1: แล้วขับ

0: ไปเลยหนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ย
3: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
0: ขนาดนี้เลยวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเข้าให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
0: ขนาดนี้เหรอวะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดสายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
3: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตัตยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบ

มาสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150 ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศล

ในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสผ่านพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮ่องฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: นี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี
5: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สิ

0: สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
3: ๆฮะ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
6: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
2: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
2: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่น

0: ได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้งประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นมันจะมีกำหนดเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สำหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งจะไม่กำหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
0: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
0: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
0: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเงี้ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ก็คือจริงจริงกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬาสองฝั่งก็จะวางจดมือเขาเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายื่นแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โป้หน่อย
1: มันก็ไม่โป้เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบเราก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
0: ซิ
3: ชอช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับข้อมผ้าทีนี้เราใช้คางเด็บผ้าไว้
0: ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ขาจะได้เข้าตัว
0: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่คร
1: ับ อันนี้ตึงขึ้น
0: ตึง
1: แล้วปั๊บ
0: หมุนต่อใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
0: ็
1: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
0: บนต้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมา วนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกลูปไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมมือออกแล้วก็กางมือขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พลิกมือลง
0: มันท่าหลีบกันครับ
1: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
0: ลงไป
1: 1 2 3 4
0: 7 8
1: 1 2 3 4
0: 5 6 7 8เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปึ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
0: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าซ้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
0: ้
1: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
0: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม่ต้องจับอะไร
1: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดงก็

0: ดูแล้วก็ก๊อปปี้เขานะแต่ว่าเวลาทําจริงอ่ะมันงงว่าแบบเอ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายไปว่าสิ่งที่เราทําคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
1: ค่ะบูสุตะลิ
0: บูสุตะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
1: ที่เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
0: คร
1: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
0: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตโอชิเตะมาตานับฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดอักเกียวแต่ละกด

0: Terracotta. Ne. ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุซุนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงนักกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: โอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
1: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วทีนี้ช่วงแล้วน่าพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
2: ครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
2: 11ปีแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
2: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
1: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
2: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
3: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
2: ้ครับ
1: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
2: เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: จุบันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ในตลาดก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกัญญาอินตปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยถามคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
1: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย์
0: นั่นคืองานหลัก
1: ใช่ค่ะ
0: งานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
1: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
0: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะเท่ากับกี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
1: 16ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
1: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุต้องทำงานหนักก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้าน
0: เนี่ยจะคือมีภาระหนี
1: ้สินใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี
0: ่ผู้หญิงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
1: หลังจากที่มีรถ
0: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
1: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
0: รถประจำทางเป็นหลักเลย
1: ค่ะใช่
0: ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมา
1: ใช่
0: ระยะหนึ่ง
1: ระยะหนึ่ง
0: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
1: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกล
0: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน
1: เป็นช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
1: มั่ง
0: อะไร
1: ไม่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
0: อ๋อคิดนานไหมคะในตอนนั้น
1: ตอนนั้นค่ะมันคือมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
0: รถยนต์คันแรก
1: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตโมโหฬารก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช
0: ้
1: พอใช้ไปทำงาน
0: ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท
0: ่
1: าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วงแรก
1: ใช่ไ
0: หมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสียกับใครแต่แล้วพอมีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
1: มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา
0: พร้อมเลย
1: พร้อมเลย
0: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
1: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
0: ต้องผ่อนเดือนเน
1: า
0: ะ
1: ต้องผ่อนเดือน
0: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
1: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
0: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
1: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่เราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลย ตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้ลดมาหรือลดแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องมาทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มไหมเราคิดยังไงคะเรื่องนี้
1: คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี่เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
0: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
1: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อที่จะแบบโอเคเราพอเราผ่อนตรงนี้หมดอีกหน่อยงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเราอาจจะไม่ต้องทำก็ได
0: ้
1: งานกลางวันที่เราทำประจำอยู่ตอนณปัจจุบันอาจจะมีการเติบโตขึ้น
0: ฮะ
1: อะไรอย่างนี้
0: ค่ะแต่ว่าแพลนไว้พอสมควร
1: ใช
0: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีสินทรัพย์อีกชิ้นนึงก็คือรถยนต
1: ์
0: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
1: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่ะมันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
0: า
1: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
0: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดไม่เนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์
1: นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต้อง
0: แล้วแต
1: ่
0: ทำเวลาแข่งก
1: ัน เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้ที่ถึงที่ทำงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
0: ต่อที่3
1: ใช
0: ่ไม่ถึงเลยยังไม่ได้อยู่แบบปากซอย
1: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกที่งาน
0: ก็คือ3ต่อ
1: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
0: ม
1: เหนื่อยไหมอ่ะที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถอย่างที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
0: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่แลกกับความส
1: ะดวกสบาย
0: ค่ะแล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสทำงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
1: ใช่
0: ค่ะก็เลยเป็นที่มา
1: ค่ะก็เลย
0: ซื้อรถ
1: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
0: ยังไงบ้าง
1: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานอ่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
0: ้
1: วก็ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกันภัยกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผลหลักเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
1: นิดนึงค่ะอันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไห
0: ม
1: มันก็มีนิดนึงค่ะ
0: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่ใช้ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะจึงทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายได้มาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิดไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่2นะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
1: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีมันจะต้องมีค่าแมนเทนแนนซ์ตามมาค
0: ่า
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน
1: รถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
0: ตามรอบใหม่
1: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
0: แต่งรถด้วยอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
1: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว
0: ้
1: สะสมไว้พอมันถึงรอบมันที่เราต้องจ่ายเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาใช้
0: จ่ายก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะคะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
1: ค่าประกันรถยนต์เนาะ
0: อ๋อ
1: มันต้อง5ปีแรก
0: ค่ะ
1: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอด
0: ใ
1: ช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
0: ้
1: แ
0: ต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
1: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
0: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
1: วิ่งทางปกติมากกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันแล้วอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
0: แต่ก็ไม่บ่อย
1: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหม
1: คะ
0: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
1: อยากมีบ้าน
0: เป็นบ้าน
1: ไม่ใช่คอนโดแล้วที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมด
0: ภาระ
1: นี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
0: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียม
1: อยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่ะสามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
0: ในอนาคตอาจจะ
1: ในอนาคต อยู่บ้านดีกว่าไหมม
0: ี
1: พื้นที่ค่ะ
0: แล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
1: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมดพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งนึงเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
0: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเอง
1: ค่ะ
0: ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
1: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีความสุขดี
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
1: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
0: ผ่อนยาวเนาะ
1: ใช่ใช่ยาว
0: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนดไหมคะ
1: อันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
0: อ
1: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลยค่ะ
0: อัตโนมัติเลยอ
1: ัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
1: ตรงเวลา
0: ทุกงวดค่ะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
1: ค่ะกลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่มั้ย
0: นี่คือปัจจัยสำคัญ
1: ค
0: ่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันมั้ยคะ
1: ใกล้ คียงค่ะ
0: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
1: หนักหนัก
0: แต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูงกว
1: ่
0: าก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเอ๊ะเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่คอนโดมิเนียมจะเล็กไปหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านเอ่ยรถเอ่ยนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรกับเขาหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
1: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณ นิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
0: ่
1: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหม
0: ค่ะ
1: เหลือเท่าไหร่เก็บไหมยามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
0: ็ไม่พอเน
1: า
0: ะ
1: ขานิดนึงอย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี้ค
0: ่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
1: ก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
0: รูด
1: บ้างรูดบัตรบ้างอะไรอย่างนี
0: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่ม
1: ใช่
0: ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าจะเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื้อเราก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริมมากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมอให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถคันนะคะก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊รถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆก่อนว่าคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับหลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบ

0: ตัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะรถในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี 4 wheel หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำนะครับหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่าถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่าแบบนี้ 3-4 คัน 3-4 ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณมั่งซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-3 หมื่นบาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าอะไรถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวน์ก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบไฟแนนซ์หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา700,000บาทนะครับมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้แต่ถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วแต่เนี่ยราคาขายต่อจะมีผลต่อการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองนี่ตัดสินใจด้วยแต่เวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าร ถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่า

ใหญ่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่อนำข้อสงสัยทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: บ้าพี่อย่าเพิ่งดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเดกสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับในวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหม
4: ฮะไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับ แปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋
2: า
4: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
4: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอน
4: ช
0: ับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
4: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไ
4: หม3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: อ๋อ
4: เวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: อ้าวทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ก็ได้
0: ไม่ว่า
4: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไก่แล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะเ
4: ออให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
4: ไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ ก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องหวั่น
3: เก่งมากครับเก่งมาก
4: ไว้เลย
5: สนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวท
2: องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1แล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมอง
1: ๆ
2: เล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยอ๋อนี่ไง
2: ใช่ๆเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านได้เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
1: น
2: ี้
1: พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่คร
2: ับหัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มาจะได้เราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยปักเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: แขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะ
3: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: เออพี่เอ๋พูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
3: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครอยากให้วานมากขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
3: ัน ใช่
1: เบสิก
0: นะคร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
3: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้
3: ไป
0: ล
3: ง
0: เลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
3: บางทีมันเลื่อน
0: ตรง
3: เลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: นั่นนี่พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: อ้าวแน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ซึ่งในตะขอเนี่ยมันก็มี

0: เราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับ
1: ถ้า
0: เป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
2: ขอไข่
0: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
1: ที่มันเป็น
2: ครับครับ
1: เป็นพุกเลยคง
0: ใช่อย่างนั้น
2: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
0: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
2: เข้าใจ
0: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
2: เออใช่
0: ให้เจาะนำก่อน
2: ข้อตึงเลย
0: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
1: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
0: ใช่เราจะหมุนยาก
2: เจาะนำซะก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เจาะนำก่อนจะหมุน
2: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
1: เออ
2: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
0: มันจะรัดเกลียวได้ดี
2: นี่พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจนเสร็จแล้วเนี่ย
0: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
1: ก็จะแน่นเลย
2: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ตึงแน
2: ่เอาครีมมัน
0: ครีมจับแล้วก็หมุน
2: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
0: ใช
2: ่เออตั้งให้มันฉากซะเออตึง
1: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันครับ
2: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
1: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
1: เออใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
1: ครับ
0: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช
2: ่
1: วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
3: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
3: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
3: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยนี่นะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดในชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายังเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดิฉันคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในม

หาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะดิฉันชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะฮะ

0: เป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะ ในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ํา 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะ ให้กับ

การเมืองบอกให้ไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองมันซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไรเอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ Chaos of Pool เนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนั่นคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้

0: ป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกั่นกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกั่นกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั่นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นมั้ยชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3 ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเน้นคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอีตาคนนี้นะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ย ในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนนึงเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ประมาณ4:25 น.มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาวิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะเห็นไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันทำไมจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกันมันแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปี มันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจ

แล้วมันเหิมเกลิมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุดมันเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกันมาที่การ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอน
ใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่า

0: มีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบัญชีการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก 400,000 ล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปและการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชม

สามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028002840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

นักวิสาขบูรณ์เนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์ พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลแล้วใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิชาข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็น IT เรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน

ในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ $300,000ต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทำ business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไปไดรฟ์ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่า

นักวิชาการข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซตที่เหมาะสมสกิลเซตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักวิจัยข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่3ก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เริ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ก็เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิศวกรข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่ออันนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได
1: ้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0: ภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิทยาการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับส่งร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับส่งอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่พอพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำใหทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหา

หลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา Data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด Impactให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ช
1: ุ่
0: มอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ

0: เศษใบไม้เศษอะไร
1: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
0: ครับ
1: นะพี
0: ่ใช่ครับ
1: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะ
2: อีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
0: ใช่ครับ
2: ทำไมต้องหามุมด้วย
3: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
1: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
0: มันจะเฉียงออกไป
1: เฉียงออกไปทางนี้
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
0: ้ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
0: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
0: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
0: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
0: ครับ
2: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
0: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วเจอแล้วเน่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
0: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
0: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
2: เป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
0: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
0: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
0: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
2: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
2: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
4: เหรอผู้เต็มหลายแ
2: สน 3ตัวเฮ้ย
4: ก็ทั้งหมด
2: แกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
2: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
2: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
2: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
4: ใหญ่กว่า
2: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
2: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
5: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
2: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้

0: นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทํางานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วนี่ดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะ
1: ทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลัก
1: หา
2: ปูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
4: ใช่หมดเลยข้างล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
4: ผักแกนขม
0: ผักแกน
4: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
4: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
4: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วพูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบกระดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช
6: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
4: ท
0: ั้
4: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
4: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
4: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
4: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
4: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้ะอ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
4: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
0: ้
4: มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ขึ้น
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
4: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
4: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำก
4: ิน
0: ก
4: ับ
0: ปูนานะฮะ
4: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
4: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
8: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
8: แซ่บ
0: นัว
8: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
8: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
8: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
8: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะฮะ
8: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
8: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
8: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
0: ะ
8: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
8: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตับติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
8: มันเยอะ
0: ลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
8: ั
0: ดปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
8: มาตำก่อน
0: จ้ะ
8: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
8: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ได้ทั้ง2เมนูเลย
8: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
8: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
8: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
8: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
8: ใ
0: บมะกรูด
8: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับแล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้เรา
8: ไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
8: ัน
0: นี้ต้องทิ้งค่ะ
8: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
8: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อมทีนึง
8: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริกในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
8: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
8: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
8: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือดที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
8: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
8: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
8: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
8: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
8: ใส่เต็มมะกรูดให้มันหอม
0: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
8: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
8: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
8: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
8: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับนี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
8: ค่ะ
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
8: ยกลง
0: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
8: ั้
0: นม
8: ัน
0: จะ
8: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
8: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
8: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
8: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
7: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
7: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
7: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
7: จ้า
0: หอม
7: ต้นหอม
0: ผักชี
7: แล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
7: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
7: จ้ะ
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
7: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
7: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
7: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนะนี่นะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ หูยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะ
7: ใช่
0: จนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยอ่ะคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
6: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
7: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
7: จ้ะ

0: นูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี
1: อ่ะลุยกันเลยครับ
0: มาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
2: จ้ะ
0: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
0: ตาลก็ไม่ได้ใส
2: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
3: เนื้อปูมันปูค
0: ่
3: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมาก
2: ๆมันหวาน
0: แซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอใจกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตลาดนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ดูดิเนี่ย
4: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
4: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
4: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
1: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี
7: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
8: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมา จากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำ

0: เพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
1: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
0: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
1: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS ครับรับคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปกันที่แฟนเพจทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไร่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหนักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองผันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออาศัยที่พ่อเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือเหตุภัยต่างๆนั้นก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
0: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันต้องเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819

0: 9ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ13ถึง14แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวล นะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกวันละประมาณ 1,000 บาทครับ
1: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4แต่ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,000 ฮะประมาณ 1,500
2: ก็ถือว่ายังได้กําไร
1: ยังพอได้อยู่ฮะ
2: ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
2: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
1: อ๋อก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหาอะไรได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันฮะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับใครที่ใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกางเต็นท์รอซิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับ

0: มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเด็ดซะเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
1: แต่กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยเพราะค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงนี้เพราะมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่คันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทศชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีด้วยครับ
2: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานทั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนคือสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชนสองชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอนนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขบุรีเนี่ย ฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่อง

0: เที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
1: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
2: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
3: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไป

0: ษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในหยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำคุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
0: ใช่ครับ
1: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
0: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
1: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
0: ใช่ๆครับ
1: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับ
1: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
0: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
1: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
1: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
0: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
0: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวนึงก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่นพันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
0: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
1: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี่
0: สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
1: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
1: ยอดพันตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
1: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันธุ์ไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
1: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยกันกระแทกบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
1: ก็คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะ ค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
0: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอิมังพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มี

0: ประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซ
0: ึ่
1: งในโรงเรียนได้1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคูณทำ3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วย น้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
2: หลากหลายเลยชาบ
1: ะทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
2: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
2: ้ก
1: ล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
2: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
2: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้

0: ียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเอง
1: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บรรเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: กินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
0: ครับผม
1: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
0: ์บางส่วน
1: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารเออจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
0: ร่วมมือกับ
1: อ้วนก็ต้องอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
0: อ้าวแน่แล้ว
1: อ้าวเด็กอ้วนมีปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคอะนะ
0: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
1: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรอะเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
0: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
1: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
0: ม
1: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
0: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
1: อ่ะติต่าง
0: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
1: ี่ยได้ข้าว10กรัมปึ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
0: อ
1: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง 3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
0: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
1: ครับ
0: นั่นคือการชั่งข้าว
1: ใช่
0: นะครับ
1: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
0: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
1: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
0: ครับผม
1: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็ม เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
0: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
1: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
0: ครับผม
1: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
0: น้ำหนักส่วนสูง
1: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
0: ้
1: เด
0: ็
1: กปกติ
0: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
1: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
0: ครับผม
1: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
0: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
1: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวไม่อร่อยเปล่าเนาะ
0: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
1: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
0: เป็นเพราะเมนูเป็นเพราะ
1: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
0: ครับผม
1: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ ทำไมมันพังมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
1: 5ช่าง
0: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
1: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทเนี่ยมีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130 บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะอ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้กระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ. โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ
2: ครับเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรถือว่าเป็นแม่ขาย
0: ครับ
2: นะครับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า

0: ของ3คูณ3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
1: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
0: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3คูณ3นี่สามารถที่จะสร้าง
1: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3คูณ3เมตรได้ไหม
0: ได้ เราก็เหมาะสมเข้ามา
1: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
0: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
1: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
0: ใช่ครับ
1: ต้องรอลุ้นกัน
0: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทูกเนี้ยมันโตแล้วนะไม่ต้องรอครับต
1: ั
0: วโตแล้ว
1: ท
0: าน
1: เลย
0: ใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
1: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
0: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้ว่าทานเลย
1: กินเลย
0: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
1: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
0: ็
1: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
0: ใช่นะ
1: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
0: ครับผม
1: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
0: ครับผม
1: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
0: ครับผมครับยินดีครับ
1: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: จากฐานข้อมูล
1: ใน5สาเหตุการตายหลักของคนไทยนะคะคือการสูญที่สุดเป็นอันดับบนท้องถนนค่ะ
2: ผมไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ที่มีคนตายมากมายบนท้องถนนก็เพราะว่ายังมีคนที่ขับขี่ไม่ปลอดภัยไม่เชื่อเหรอครับผมจะพาคุณรู้จักพวกเขา
3: บูมนักศึกษาจบใหม่อนาคตไกลแต่ใจร้อนวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยคันเนี้ยพ่อแม่ซื้อให้พลูกฉันเป็นคนดีเกมอดีตสายซิ่งกลับใจหันมาเอาดีทางขับรถส่งของเดี๋ยวนี้ขับดีขึ้นเยอะแต่ถ้ารีบเมื่อไหร่ก็พร้อมเหยียบไม่ยั้งเฉยยังไม่มาตื่นสาย
4: ข้าม
3: กันนักธุรกิจตกอับผับโดนปิดติดหนี้ไม่มีจ่ายจังหวะนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนกันเลยเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายมาแปลงโฉมและให้บริการแท็กซี่ VIP คนสู้ชีวิตไอเนี่ยไอประจันตัวจี๊ดเลยนักเลงขี้เมาติดเหล้าคุมแถวนี้อยู่อย่าไปสร้างกับมันเชียวมันพร้อมบวกมันชื่อมันนั่นแหละคนสุดท้ายสวยนางไม่เคยเหยียบคันเร่งเกิน60สักทีเพราะนางเชื่อว่า
5: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
3: แต่นางไม่เชื่อนะว่าการขับรถผิดเลนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทีนี้ก็ลองดูเลนขวา
5: อุ๊ยลงเชียว

ดูเหมือนจะมีคนหัวร้อนซะแล้วครับคนสวยก็ยังคงขับรถใจเย็นต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสองคนที่เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเกมต้องไปส่งของก่อนร้านเปิดตอนนี้เหลือเวลาให้เขาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นและไอ้คนคือเฉยอ่ะมาละจริงๆไม่ได้ชื่อเฉยแต่เพราะเป็นคนช้าเพื่อนก็เลยเรียกว่าเฉยนี่ก็ตื่นช้าออกจากบ้านช้าเลยต้องมารีบบนท้องถนนนั่นขับแซงกันกับประจันมาละเร็วเชียวจังหวะนี้เกมเหลือเพียง3นาทีสุดท้ายเกมไม่รอช้าตัดสินใจใช้สกิลอดีตนักซิ่งขับรถออกซ้ายเฉื่อยขับมาด้วยความไวเห็นเกมตีรถออกไปตกใจข้างหน้าคือรถบูมทำยังไงดีผมลืมบอกไปเขาตัดสินใจช้าด้วยครับในขณะที่เฉื่อยและบูมไม่ได้ไปต่อเกมดูเหมือนจะแก้สถานการณ์ได้ดีเห็นทางโล่งก็ต้องเร่งแล้วก็เกม

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: ุบันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ในตลาดก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกเลยค่ะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกันดาอินตาปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยถามคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
2: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย์ใช่ค่ะ
0: งานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
2: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
0: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะกี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
2: 16ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
2: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลที่จะต้องทำงานหนักก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้าน
0: เนี่ยจะคือมีภาระหนี้สิน
2: ใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหนจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี่
0: ผู้หญิงด้วยเนาะ
2: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
2: หลังจากที่มีรถ
0: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
2: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
0: รถประจำทางเป็นหลักเลย
2: ค่ะใช่
0: ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาระยะหนึ่ง
2: ระยะหนึ่ง
0: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
2: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกล
0: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน
2: เป็นช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
2: มั่ง
0: อะไรบ้าง
2: อะไรอย่างงี้ใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
2: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
0: อ๋อคิดนานไหมคะในตอนนั้น
2: ตอนนั้นค่ะมันคือมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
0: รถยนต์คันแรก
2: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตโมโหฬารก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช
0: ้
2: พอใช้ไปทำงาน
0: ในชีวิตประจำวัน
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท
0: ่
2: าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วงแรก
2: ใช่ไ
0: หมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสกกับใคร
2: ใช
0: ่แต่แล้วพอมีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
2: มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา
0: พร้อมเลย
2: พร้อมเลย
0: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
2: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
0: ต้องผ่อนเดือนเนาะ
2: ต้องผ่อนเดือน
0: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
2: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
0: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
2: ใช
0: ่ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
2: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่เราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
0: ค่ะ
2: ค่ะก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็น เพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้ลดมาหรือลดแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องมาทำงานเนี่ยคุ้มไหมเราคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
2: คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี่เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
0: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
2: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อที่จะแบบโอเคเราพอเราผ่อนตรงนี้หมดอีกหน่อยงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเราอาจจะไม่ต้องทำก็ได
0: ้
2: งานกลางวันที่เราทำประจำอยู่ตอนณปัจจุบันอาจจะมีการเติบโตขึ้น
0: อะ
2: ไรอย่างนี้
0: ค่ะแต่ว่าแผนไว้พอสมควร
2: ใช
0: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต
2: ์
0: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
2: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่
0: ะ
2: มันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
0: า
2: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
0: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดมิเนียมนั่งมอเตอร์ไซค์
2: นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต้อง
0: แล้วแต
2: ่
0: ทำเวลาแข่งก
2: ัน เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้เที่ยงถึงเที่ยงงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
0: ต่อที่สามไม่ถ
2: ึ
0: งเลยยังไม่ได้อยู่แบบปากซอย
2: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกเที่ยงงาน
0: ก็คือ3ต่อ
2: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
0: ม
2: เหนื่อยไหมอ่ะที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถจากที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
0: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่แลกกับความส
2: ะดวกสบาย
0: ค่ะแล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
2: ใช่
0: นะคะก็เลยเป็นที่มา
2: ก็เลย
0: ซื้อรถ
2: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
0: ยังไงบ้าง
2: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานอ่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ5ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ว
2: ก
0: ็
2: ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผลหลักเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
2: นิดนึงค่ะ
0: อ
2: ันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไห
0: ม
2: มันก็มีนิดนึงค่ะ
0: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่ใช้ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะจึงทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายมาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิดไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่2นะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
2: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีรถปุ๊บมันจะต้องมีค่า maintenance ตามมาค
0: ่
2: าน
0: ้
2: ำม
0: ัน
2: รถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
0: ตามรอบใหม่
2: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
0: แต่งรถด้วยอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
2: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว
0: ้
2: สะสมไว้พอมันถึงรอบมันที่เราต้องจ่ายแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาใช้
0: ใช่ก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
2: ใช่
0: นะคะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
2: ค่าประกันรถยนต์เน
0: า
2: ะมันต้อง5ปีแรก
0: ค่ะ
2: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอดใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
0: ้
2: แ
0: ต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
2: ใช่ค่ะ
0: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
2: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
0: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
2: วิ่งทางปกติมากกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้างคะ
2: อ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันแล้วอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
0: แต่ก็ไม่บ่อย
2: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
2: อยากมีบ้าน
0: เป็นบ้านไม่ใช่คอนโดแล้ว
2: ที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมดภาระนี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
0: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียมอ
2: ยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่
0: ะ
2: สามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
0: ในอนาคตอาจจะ
2: ในอนาคต อยู่บ้านดีกว่าไหมม
0: ี
2: พื้นที่ค่ะ
0: แล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
2: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมด
0: ค่ะ
2: พาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งนึงเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
0: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเอง
2: ค่ะ
0: ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
2: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีความสุขดี
0: ค่ะ
2: มันก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
2: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
0: ผ่อนยาวเนาะ
2: ใช่ใช่ยาว
0: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนดไหมคะ
2: อันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
0: อ
2: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลยค่ะ
0: อัตโนมัติเลยอ
2: ัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
2: ตรงเวลาทุกงวด
0: นะคะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
2: กลัวกลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่ไหม
0: นี่คือปัจจัยสำคัญค่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันไหมคะ
2: ก ใกล้เคียงค่ะ
0: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
2: หนักหนัก
0: แต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูง
2: ใช่
0: ก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเอ๊ะเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่คอนโดมิเนียมจะเล็กไปหน่อย
2: ใช่ค่ะ
0: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านเอ่ยรถเอ่ยนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรของเขาหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
2: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณนิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
0: ่
2: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่

0: จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหม
1: ค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่เก็บไหมยามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
1: ็ไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: ขานิดนึงอย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
0: ก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
1: รูด
0: บ้างรูดบัตรบ้างอะไรอย่างนี
1: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่มถูกต้องใช่ไหม
0: ค
1: ะเพราะว่าเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื้อเราก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริมมากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมองให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถแต่ละคันนะคะก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊ะรถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆก่อนว่าคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับหลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบครัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะรถในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1 นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี4 wheel หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำนะครับหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่า ถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่าแบบเนี้ย 3-4 คัน 3-4 ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจากในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณบ้างซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-3 หมื่นบาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าล่ะถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวน์ก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบfinance หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา700,000 บาทนะครับถ้าคุณมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ finance เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้แต่ถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วแต่เนี่ยราคาขายต่อจะมีผลกับการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองนี่ตัดสินใจด้วยและเวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.zet.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: นายตุ้มเป็นคนชอบแชร์แช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วก็ออกไปแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งตุ้งตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
5: ทำไมจะแช่ไม่ได้
4: ไม่ได้
5: ได้
4: ไม่ได้
5: กูบอกว่าได้ไง
4: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
5: แล้วไง
4: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
6: ้หนูออกมาแล้วค่ะแม
4: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเกษฎากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้อีกชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเราขับขี่มีวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

มอยู่ประเทศไทยนั่นแหละครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจันทร์กำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งนี้คิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมือง นักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่น

0: นโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี100,000,000 บาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี100,000,000,000ไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000 หรือ 30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนึกคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3 นาทีคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลัสเวลแกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะฮะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนํากลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนําไปสู่อํานาจอํานาจนํามาสู่เงินเพราะฉะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคําถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากค ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกในโลกที่สามโลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาสออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะ

ครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองมันซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหม

0: สมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครเก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.สส.อะไรนะฮะสส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคม แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั่นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เรายังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องกับรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1นะคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการณ์ชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเน้นคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะ ตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1 นาที 17 วินาทีนะคะ

ขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่มั้ยสมมติว่าข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2 ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะ2 ส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับว่านักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่25นาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะ
แต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเย็นเองเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอะเห็นไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะ4กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0เนี่ย6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮีโรตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มี
นักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตัปปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้นิ้งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบมั้ยกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเฮ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการ contribution ของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบ
มีภาษีจากทรัพยากรเพียง2.50 บาทเท่านั้น

0: นั้นนะคะอันนี้อันนี้บอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปและการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Alisa Delivery
2: โอ้ทำไมรถติดอย่างนี้เนี่ย
3: เดี๋ยวเขาไปรับนะครับนี่เขาขับช้าแล้วปลอดภัยหายห่วง
2: ไอ้คันนี้ที่ทำให้รถติดขับรถภาษาอะไรเนี่ย
4: อะไรของมันวะ

0: ฮัลโหลฝ่ายเก็บวิญญาณใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ทำงานกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่พออินคอมเพลนพี่มาอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยวิญญาณขับมาเวทีหลุดขึ้นไป400ดวงนี่ต้องให้พี่รับรู้อย่างนี้ทุกปีทุกชาติทุกยุคทุกสมัยเลยโหดมากมันไม่ใช่นะเฮ้ยเนี่ยไม่ได้สั่งนี
1: ่ไม่ได้สั่งอะไรพี่แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยทีหลังถ้าไม่กินก็ไม่ต้องสั่งเสียเวลาคนอื่นจะมากิน
0: มานี่ได้ไงเนี่ยชื่ออะไรเราอะ
1: เสงเสมหะ
0: อ้าวคุณประสบอุบัติเหตุตายก่อนที่จะไขนี
1: ่เพอเจอร์ล่ะพี่แล้วของจะเอาไหมนั่นน่ะถ้าไม่เอาไหมผมจะไปทำงานต่อ
0: ทำงานอะไรอ่ะคุณมาอยู่นี่คุณน่ะตายไปแล้ว
1: ตายตายบ้าอะไรพี
0: ่ไปดูเอง
1: อ๋อก้อยคันหน้ามันขับช้าพี่แล้วผมก็รีบไปส่งของด้วยเนี่ย
0: แล้วคุณรีบเนี่ยสุดท้ายคุณได้ไปส่งทุกอย่างแม่ของอ่ะ
1: อ้าวแล้วคันหน้ามันไม่ผิดเหรอพี
0: ่โอเคโอเครอผมนิดนึงคุณไปไปผม
2: ที่ไหนอ่ะคนนี้ที่มันด่าผมนี
0: ่แล้วคุณไปทำอะไรเขาถึงได้ด่า
2: ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
3: คุณนะครับรถช้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ต
2: ผมก็ขับช้าปลอดภัยอยู่แล้ว
0: ขับเร็วอ่ะมันต้องชิดขวาขับช้ามันต้องชิดซ้ายเพื่อคนที่รีบมันก็แซงขวาขึ้นไปก่อน คุณก็ไม่ต้องเลย
2: ครับ
0: คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอเลนซ้ายเขาห้ามขับเร็วอ่ะ
3: ทุกวันนี้มีประชากรที่ใช้รถถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่หากมีประชากรที่ใช้รถถนนยังไม่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นพวกคุณน่ะมันก็สามารถสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียกับคนอื่นได้และหากบุคคลที่คุณสร้างความสูญเสียและความเดือดร้อนให้เป็นญาติพี่น้องคุณหรือคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกยังไง
2: เสียใจครับ
0: ผมจะย้อนเวลากลับไปให้พวกคุณสองคนน่ะมาไปเปลี่ยนเหตุการณ์นี่ซะเข้าใจไหมถ้าพวกคุณสองคนเข้าใจแล้วอ่ะกลับไปได้แล้ว
2: เดี๋ยว
0: ไม่คุณไม่คุณด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าคุณไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ได้แบบนี้ขึ้นกับตัวคุณเองอะคุณก็ใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องซะชีวิตคุณมีแค่ชีวิตเดียวจงรักษามันเอาไว้ดี

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแต่ออกจากกัน
2: นี่ชัดเจน
1: แต่มันผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: ถ้าน้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ้ะ
2: โอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานที่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
1: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้าทีนี้มันกินฟักเขียวจะฟักเขียวก็จะออกมันๆจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
3: มันไหมจ้าม
2: ันพะยาค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตัวตังชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับค
3: ือ
2: แบ
3: บ
2: เนื้อแน่นเลยเน
3: า
2: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผล แก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรนนท์ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
4: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักตักขึ้นมาก่อนจะพามะขามเทศลงไปต้มนำพาสมุนไพรมาเข้าเครื่องปั่น

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: เติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ตั้งเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็โอ้2ตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบอยู
1: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

าลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต๊ะนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำผ่าหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำผ่าถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช
3: ่เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อย

ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นายตุ้งเป็นคนชอบแช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วออกมาแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
1: ทำไมจะแช่ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ได้
0: ไม่ได้
1: กูบอกว่าได้ไงอ่ะ
0: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
1: แล้วไง
0: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
2: ้หนูออกมาแล้วค่ะแม
0: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเกษรากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเรา

ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

นักวิสาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบลูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่ เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะงั้นการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

ในประเทศสหรัฐอเมริกานักปาดข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

0: หรือประมาณ3ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณเกือบ 300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาพลอตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์ development ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแบบความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักศึกษาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ย

ก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็นจูเนียร์เดต้าไซเอนติสต์นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็นจูเนียร์ data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิสาข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

วัสดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ

0: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะ อาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได้
0: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อ่ะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัล

0: และกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
1: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ True Blue ปัญญา
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
3: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็เช่นกันครับ

ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
2: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้มั้ยครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน SEA Games เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65

0: กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
1: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
0: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
1: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
0: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
1: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
0: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่น
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
1: ่โตหน่อย
0: มันก็ไม่โตเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
1: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
1: ช
3: ิชิชอช้าง
1: ออกมาวาชิ
3: ครับผมนะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
1: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
1: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช
0: ่ครับอันนี้ดึงขึ้น
1: ดึง
0: แล้วปั๊บผ้า
1: หมุนต่อ
0: หม
1: ุ
0: นต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
1: ็
0: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
0: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
1: บนต้นเท้าเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยพอซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดแขนแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
0: วอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: 1 2 3 4
1: 7 8
0: 1 2 3 4
1: 6 7 8เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการ

0: าดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
0: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
0: ้
1: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
0: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายไปว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิค
0: การชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
0: บูสึกะลิ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
0: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนิดนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเงี้ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตานับฮักกิโอเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าฮักเกี้ยวแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตแต่ละก๊อตจ้าเดี๋ยวผมก็จ้าเนี่ยฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่อันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสึนะโยกุสึนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสึนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็น จ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอลนักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ TC เกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมช

0: องคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
1: คร
0: ับ ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
1: 11ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
1: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
0: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้
0: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: ิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
1: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
2: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
3: ้
2: ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
3: ไม่อ่ะ
2: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
3: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
2: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่เราก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ชุ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโอ้โหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณ
0: นี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอะ
1: ครับ
2: มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับ
0: อย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
2: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะ

0: ไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอ่ะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เหรอพุ่งเต็มหลายแ
0: สนสามตัวเฮ้ย
2: ก็ท
0: ั้
2: งหมด
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลัก
0: หา
2: ป
0: ู
2: นาปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
2: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะเราครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
0: ึ
4: งได้แต่มัน
0: จะขาด
4: ใช่
5: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
6: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
5: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
0: ั้
2: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
2: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนในน้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับสะดาวดินแล้วก็ถึง

0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
3: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เก็บตรงตับติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
3: ับ
0: ติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
0: จ้ะ
3: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
3: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
3: ัน
0: นี้ก็ทิ้งเลยเหรอ
3: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
0: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำ
2: พริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับต
0: ั
3: วแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จากน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
3: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
3: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
3: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
3: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ ผักแก่นโขมลงไป
3: ค่ะ
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
3: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
3: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
3: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
3: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
3: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
4: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
4: จ้า
0: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
4: จ้าม
0: ีต้นหอม
4: ผักชี
0: แ
4: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
4: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
4: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
4: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
4: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
4: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
4: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
4: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะ
5: ลุยกันเลยครับ
0: มาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
4: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
4: หวานเนื้อปู
0: ตาลก็ไม่ได้ใส
4: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
6: เน
4: ื้
6: อปูมันปูค่ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
4: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
4: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
4: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบ น่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆอยากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
6: พี่ดูดิอ๋อ
7: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
8: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
7: อ๋อ
8: เราเลยตามเขาไม่ทัน
7: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
9: อมรินทร์ทีวี
10: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
11: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
12: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
13: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
11: โอ้น่ากลัวกับเข้าไปเลย
13: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
14: มาค่ะ
13: ทิติมาม
14: าค
13: ่
14: ะ
13: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
14: น
13: ี่ใครรู้เปล่า
14: เราได้ว่าเวฟติดโควิดเดินกลับตัว
15: จริงอ่ะ
14: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
15: หรอกก็ว่าอยู่เราเลยวันนี้ไม่มา
14: ใช
13: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
13: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
14: ได้ค่ะ
13: บอกครูนะ
14: หนูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
13: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
16: เนมลองโทรหาเวฟซิว่าเวฟเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเวฟมากๆเลย
17: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
18: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไปค่ะ
3: เชิญครับมีอะไรครับ
2: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
2: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่ะโอเค
2: ค่ะขอบคุณครับ
3: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
4: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
5: ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาครับเป็นไงบ้างวราเทพปลอดใจดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
6: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าทิพย์พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าท่าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
3: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะ
3: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: ตอนนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี
3: ้อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะ
3: ครับ
0: เป็นไม้คัทเอาท์ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไปเกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
3: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได้
0: จะได้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
3: สับ
0: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะเออ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไม่ไหวเลย
4: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
5: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้วก็วัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับ บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำจะตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2
1: ด้าน
3: อะไรก
1: ็
3: แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วาดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วาดได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยนั่นแหละ
2: อ๋อ
5: นี่ไง
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้งี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่มันหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูดี
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใ
0: ช่ฮะต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคโอเคคร
2: ับ มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี่จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้
2: ไป
0: ลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมัน
0: ไม่ตรง
2: เลยลงถูกต้อง
0: โอเค
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยนะ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบมันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันจะมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
2: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัว

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ต
1: อนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้จะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับครับ
2: เป็นพุกเลยค
1: งใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนเราจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: ห
1: นีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช
2: ่
1: วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
3: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
3: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติฟันแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษา

0: ไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้

0: ธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป

เพื่อสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุร
3: ีใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็เกาะพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อย
3: ๆใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: 60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่นี่มันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาอะไรเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไม่อยากคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่าฮะ
5: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที
2: uh-huh.
5: แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับคือมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: อ่านกันพี่ลองเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขา
1: หอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอ่ะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอ่ะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
7: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
1: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
7: ปิ้งยาก
1: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
7: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
1: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
7: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
1: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
7: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
1: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
7: เป็นของหวานค่ะ
1: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
7: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
1: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
7: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
1: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
7: อร่อยไหม
1: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
7: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
1: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบๆมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
7: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
1: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
7: ใช่ค่ะ
1: หนูเรียนจบอะไรครับ
7: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
7: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
1: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
7: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
7: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะ
7: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
1: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
7: ้ใช่ค่ะ
1: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกียบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
7: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
7: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
7: ใช่ค่ะปิ้งมา
1: โอ้โหเฮ้ยไม่ผมทำไม่เป็น เคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำท่านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
7: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะดูคล่องมาก
1: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
7: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
1: ข้าว
7: ใช่ค่ะ
1: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
7: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
1: ่
7: ะ
1: เอาหมดเลยนะ
7: ค่ะหมดเลยค่ะ
1: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
7: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
1: ่
7: ะ
1: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
7: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บี้ให้ละลายค่ะ
1: ใช่สมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
7: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
1: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบี้ให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
7: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
7: ไม่ค่ะแก่เลย
1: เอาแก่เลยนะ
7: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
7: หยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
7: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
1: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
7: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
1: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน
2: ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
7: การละเลงค่ะ
2: การละเลง
7: ขึ้นรูป
2: เซราเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
2: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
7: ่ไม่มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
7: ะใช่ค่ะ
2: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
7: ใช่ค่ะ
2: เตาคันนี้โอ๊ตเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ่ะ
7: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
7: อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
7: ได้ค่ะเป็นไงคะ
3: เหมือนทองม้วน
2: เ
3: ลยไหม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
7: คล้ายๆอารมณ์ทองม้วนนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
7: า
2: ะแค่เสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อครับ
7: เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช่
2: ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
7: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่ไหนอะ
7: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
7: นั่น
2: ก
7: ็คือนั้นเลย
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
7: ได้ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
7: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
7: ยัง
2: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
3: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
3: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
3: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
3: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
3: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
3: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
3: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
3: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับอ๋อรับครับ
6: แต่ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
6: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
6: ใช่คร
2: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
6: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
6: ้ใช่ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
6: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
6: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
6: ่สิงคโปร์ครับ
2: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
6: า
2: ะ
6: ใช่ใช่น้ำตาลกระโดดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
6: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
6: ับ อันนี้จำบ้าครับผมเป็นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
2: คือจำบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
6: เป็นปังโก้กับขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจำบ้าแต่นั่นเตี้ยผมก็เรียกจำบ้ามาตลอด
2: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ้ยน้ำตาลตะหนวดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะหนวดคุณผู้ชมน้ำตาลตะหนวดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะหนวดมันทำให้ลงตัว
6: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
8: ขนมจีนทอดมัน
2: อันนี้ก็กำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นโปรตีนที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
9: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
2: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
9: แต่ว่าผมปั้นนี่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
2: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกรอบมากเลยเซรามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซราบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
8: จะพาไปดูสูตรกันทำ
2: เขาให้ไปดูได้เหรอหนูรู้จักเขาเหรอ
8: โตที่นี่เลย
2: โตที่ร้านนี้เลย
8: ใช่เพราะว่าเป็นคุณลุงหนูเอง
2: อันนี้คือลุงแท้ๆเลย
8: เป็นลุงเขยค่ะ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
9: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
2: ขูดเอาแต่เนื้อ
9: ครับ
2: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมครับ
9: ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
2: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
9: แป้งมันครับ
2: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
9: มันเป็นเทคนิคครับ
2: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
9: คุณแม่ครับ
2: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
9: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
2: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
9: ต้องกด
2: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
9: ครับผม
2: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
9: นวดให้ถึงอ่ะ
2: แล้วถ้าเนี่ยตีละแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
9: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
2: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
9: ใช่ใช่
2: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
9: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
2: ใส่ถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
9: ครับผม
2: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
9: ครับให้มันอยู่ตัว
2: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
9: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
2: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
9: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
2: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
9: เพราะว่าเป็นของสด
2: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากเย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
9: ้ดีมาก
2: อาจจะดีมาก
9: ครับ
2: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
9: ื่
2: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจาก วันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
9: ครับผม
2: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
9: ความสวยงาม
2: กระเทียมไทยเกลือ
9: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
2: ่อ
9: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
2: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
9: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
2: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
9: ต้องทาน้ำ
2: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
9: เต้าชีต้องบดให้ละเอียด
2: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นขอบคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
9: ขอบคุณครับ
2: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดเราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
8: ร
2: สชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
8: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่า
2: จะแต่เราอะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซร่ากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบ
0: รสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
3: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้จริงๆต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซล่าเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซล่าคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซล่าก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซล่ามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซล่ามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้

นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและรู้อีกมากมายค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่บีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชในส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพ

0: ระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดปอผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ตั
0: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดเป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างไดเป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ไดเป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของไอ้ที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็

0: จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช
1: ่ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดน
0: ดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบว
0: ู้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ ใ
0: ช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเรื่องทิศทางการหม
0: ุ
1: นได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมเขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อย
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีบผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ต่อไปจะม
1: ีแล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: ใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับอ่าฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช
0: ่ต่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
0: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบลอนได้ด้วยทำเป็นลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอคร
1: ับได้ครับ
0: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นลอนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดเป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างเงี้ยเป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอาค
1: ือ
0: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: อืม ุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชั่นต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อ

0: ่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
2: ขอบคุ
1: ณนางแบบแล้วด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมเผ่าจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเหล่าแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสัน

ลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าจะพาไปดูอะไรสวยๆอ่ะ
1: เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: น้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู้
1: อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกวาง
0: จากต้นหูกวางค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรฮะไหนหมอไอ้บอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวยๆ
1: ใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนนี้ไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
1: อยากรู้ไหมว่าเป็นปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากๆแน่เลย
1: แน่นอนที่สุดเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความแปลกใจให้ท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็กระไรอยู่ใช่ไหมเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
0: หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
1: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
0: อ้าว
1: ไม่เชื่อถามคุณลุงดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรน้องคนนี้รู้ยังใบอะไร
3: มันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
1: ใบหูฟาง
3: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
1: เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอสมอง
4: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกัดเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได
1: ้เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
0: ่
4: ะ
0: ดีจังเลย
1: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
3: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกำเนิดประกัดทองที่ทำจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
1: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยที่อื่นเลยนะครับ
3: ไม่มีที่อื่นนะเราเป็นคนเริ่มต้นทำ
1: เขาเรียกสีอะไรนะฮะ
3: ทองนะประกัดทองเขาเรียกประกัดทองคือพ่อพันธุ์จากพวกป่าประกัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
1: คร
3: ับ แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี้ยคือพัฒนาสีพัฒนาเกล็ดให้เกิดความเงางาม
1: จากตัวที่ไม่สวยให้กลายเป็นตัวสวย
3: ใช่สมัยโบราณปลาจะไม่สวย
0: แล้วทำไมคุณลุงถึงได้มาสะสมปลากัดเยอะขนาดนี้คะ
3: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
1: นี่ก็จะมีใบอยู
3: ่มันจะอันนี้จะมีบักหูฟางแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
0: อุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอะ
1: ทำอะไรฮะ
0: ทำตู
1: ้มีให้จัดตู
3: ้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
1: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
3: ต้องเตรียมอุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟางหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสาหร่ายใส่นะจะกินก็บอกกิน
0: สาหร่ายนี่มันช่วยอะไรนะคะ
5: ให้ม
0: ัน
5: เป็นธรรมชาติ
3: ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เอาหูฟางมาฉีกใส่ใบนึงปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปละเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอร์ใต้หูฟางเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไป
1: เกลือนี่
3: ใส่เกลือสัก
1: ใส่เพื่ออะไร
3: นิดๆหน่อยลอยๆนิดๆตักนิด
4: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
3: พอแล้ว
4: ก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
0: คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะที่ว่าวอร์ดค่ะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
3: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายเป็นฟองเป็นบ้านสร้างบ้านเรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปอยู่ใต้เนี่ยแล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอร์ดตัวเมียธรรมชาติเลยจ จะมีขายทุกตัวปลาตัวเมียเราจะเอาลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสัก4-5 โมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ9-10 โมงเขาจะรัดจะไปถึงตอนบ่ายๆถึงเขาถึงจะแล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
0: ตัวผู้เลี้ยงลูกเหรอ
3: ตัวผู้เลี้ยงลูกฮะต้องเอาตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็นตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดรำคาญลูก
1: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดแขวใช
4: ่
1: ไหม
4: ครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะระหว่างน้ำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดนะคะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ต้องย้ายตัวเมียไป
1: น้องคนนี้รู้
4: ไ
1: หมมันกินอะไรมันต้องให้อาหารไหมฮะ
3: สมัยใหม่นี่มันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งอะไรทะเลก็กินได้อะไร
1: กินได้หลายอย่าง
3: มีหลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วอาหารมีโปรตีนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้
1: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดมีกี่สี
0: ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะมากใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี่ย
3: เยอะหลายสีหลายรากสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
1: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
0: เคยเห็นเคยเห็นของจริงมันสวยมากแต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ่ะ
1: จะต้องถามเทคนิคคุณลุง
0: ทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช
1: ่
0: หรออ้
1: าวก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
3: พามาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
1: คืออะไรคร
3: ับดับเบิ้ลเทลคือหางเขาจะแยกเป็น2พวง
1: นะอันนี้ดับเบิ้ลเทลแ
3: ต่อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟมูน
1: ก็คือเหมือนครึ่ง
3: ฮาร์ฟมูนก็ครึ่งวงกลมครึ่งกงประจำครึ่งซีกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีคาวเทลหางหนามหรือหางมังกร
1: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
0: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมยังไง
3: สีธงชาติมาจากสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่เขาจะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วสีทองผสมยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
1: ครับ
3: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
1: ครับ
3: เราก็จะเอาสีเขียวอ่ะผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลืองเพราะจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมกับอีกทีนึง
1: ครับ
3: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนแล้วจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในข้อก็จะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในข้ออีกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
1: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
3: เลยที่คือทำเป็นเลือดให้เราเป็นเลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ
0: ์เขาไปรู้ได้ไงคะว่าเราต้องผสมสีนี้ผสมตัวนี้ไปเรียนรู
3: ้อะไรเงี้ยคะอ๋อลุงเคยเป็นเด็กอู่มาก่อนมาตอนนี้คือจบป .4 เนี่ยยากจนมากสายทั้งประมาณก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีๆกันมันมีสีเม็ดพวกเมทัลลิกเม็ดพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีมาใช้กับปลา
0: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
1: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่าเป็นหลักการผสมสีนี่เพราะสมมติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรอย่างนี้ก็คือลูกของประกาศ2ตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนดีอ่ะ
0: หนูอยากได้สีส้มค่ะ
3: สีส้มเริ่มจากเหลืองกับแดง
1: เริ่มเป็นสีส้มแล้ว
3: เป็นสีส
1: ้
3: ม
1: สมมติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
3: เลือกคอกแรก
1: ยังไม่พอใจน้องคนเดียวได้เหลืองตรงนี้อยากได้ส้มตรงนี
3: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
1: อันนี้เป็นลูกนะ
3: เหลืองใส่อีกทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
4: ใช่ค่ะอ่อนลง
1: นี่ก็คือหลักการคุณลุงก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆกันนะหลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกาศเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดๆนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิด รู้จักคำว่าเลือดชีสไหมครับ
0: ไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวให้คุณหมอส้มโออธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
4: ค่ะภาวะเลือดชีสก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: แล้วปลาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
4: ปลาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
3: เนี่ยปลาป่วยคือ
4: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
3: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเนี้ย
1: เขาดูเหมือนไม่สบายตัวมากคุณลุง
3: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
4: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
3: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
4: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือช้อนปากขึ้นมา
4: ช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
1: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะคะเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
4: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
1: เจอไหมฮะ
4: มีดำวิ่งอะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
0: มันเหมือนแบบหนอน
4: กลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยในน้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือบอกว่า
1: เป็นตัวสีสันของคุณลุงเห็นไหม
4: เกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรอย่างงี้เกิดขึ้นมาได
1: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับทำไงต่อฮะ
4: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
3: เป็นหลายๆวันแล้วก็รักษายาย
1: ังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
0: อ้าวมีก็
1: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลาอีกชนิดนึงแต่คุณหมอยังไม่บอกอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนดีไปก่อนดีกว่า
4: ใช่เลยยังไม่บอก
1: น้องคนดีจะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอข้อคนดีขออนุญาตไปเลือกปลาได้เลยนะครับ
0: เลือ
1: ก
0: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวย
1: ๆรู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
0: ไม่รู้อ่ะเอ๊ะหรือว่าปลาบับ
1: บับปลาอะไรอ่ะไม่ใช
0: ่
1: สวัสดีครับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณหมอกบ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณพล
7: สวัสดีครับ
1: คุณหมออ้อยนะครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไรให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไรปลาอะไร
6: ปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
1: ปลาอะไร
0: เหมือนจานบิน
6: คล้ายผีเสื้อ
0: เสือ
1: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
6: ปลามีหาง
1: มีหางยาวๆด้วย
0: ปลากระเบน
1: ปลากระเบน
6: โอ้ถูกต้องค่ะ
7: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
0: ตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
7: ครับตัวนี้ชื่อแบล็คไดมอนด์ครับ
0: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
7: ตัวนู้นชื่อโพคาดอทครับ
0: แล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได้เลยคะ
7: ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคุณดีดูเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัวแบล็คไดมอนด์เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าแต่พอไปเปรียบเทียบกับโพคาดอทแล้วเนี่ย จุดที่โพคาดอทเนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคุณดูเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพคาดอทกับแบล็คไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
0: เอ๊ะทำไมหนูเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่ง
7: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นน่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
1: ไล่กัด
7: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
1: ้
7: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับ แล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
1: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
7: ใช่ครับ
1: หลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
7: ใช่คร
1: ับดูยังไงฮะ
7: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนกหนูขึ้นมา
1: อ๋อนี่นี่หนูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
0: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
7: เนี่ยครับเห็นท้องเลยครับท้องเขาจะหนูขึ้นมาอย่างเง
1: ี้
7: ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
1: ส่วนตรงไหนครับ
7: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
1: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงเงี้ย
7: นะใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมแหลมตรงที่จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของกระปากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
1: ครับ
7: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลยลูบหัวลูบหัวลูบหัว
0: ขนแบบ
7: นิ่มไหมนิ่มไหม
0: มันเหมือนว่าน
1: ี่ท้องปวดปวดด้วย
7: ท้องเนี่ย
1: ปวดปวดท้องนี่นี่คือท้องใช่ไหม
7: นี่คือท้องอยู่นะครับ
0: มันนิ่มมากค่ะหมอเอ้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็งแข็ง
7: จะมีแบบจะเป็นปุ่มหนังนะครับ
1: ออกลูกมาประมาณนึงฮะกี่ตัวฮะ
7: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
1: อะไร
7: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานําเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้น
1: เ
7: ราเลยจําเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะส
1: ม
7: นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง28ถึง32องศา
1: แล้วไอ้ถัง3ถังนั่นคือระบบกรองฮะ
7: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำลอดน้ำล้นคล้ายๆกระบอกปลาคาร
1: ์
7: ฟแต่ถังกรอง3ถังเนี่ยสามารถใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมขนาดตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
0: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
7: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งไส้เดือนก็ให้ได้
1: อ
7: าย
1: ุขัยเฉลี่ยเท่าไหร่อ
7: ายุขัยเฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไปครับบ่อนี้เป็นเพลเลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
1: เพราะว่า
7: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะคล้ายๆไข่มุก
1: สวยสวยสวยมาก
7: โดยลักษณะของเพลเลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพลเลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วของเมืองไทยตอนนี้กระแสมาแรงมากสำหรับเพลเล

0: แล้วมาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ดูสิ
2: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไดมอนด์แม่เป็นโพคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
2: ครับผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
3: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5
3: ml ขีด5มิลห้ามิลลิลิตรโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
3: แต่ 0.25 ก็พอยอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดีเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
0: ก็อยู่ระหว่าง 0.25 เนาะที่ใกล้กันอยู่ตรงกลาง
3: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
4: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปลานั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
3: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
1: โอเคนี
3: ่กันดูกันหน่อยเห็นไหมคะ
1: เหมือนยิ้มด้วย
3: ตรงนี
1: ้ปากยิ้ม
3: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
5: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ครี
5: บทิศทางเน
3: ี่ยอันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
1: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาส
3: อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อขึ้นมาได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระเขาได้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
5: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลากัดปลากระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปลากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละ5บาทบางตัว10บาทเอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงเขาคิดอย่างนี
3: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
0: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอสมโอหมอกบนะครับที
1: ่
0: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวยๆ
2: ครับผมยินดีครับผม
0: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
6: ครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
5: ้ยังต้องมี
0: Animal

ต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินการาเมลมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่ตอนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
2: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
1: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลิกตามใจตัวเองเลิกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
2: ไอเทมกินเกมใหม่
1: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมันหนักทำงานมันเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แกนนะครับ
1: พี่ปูนค่ะ
0: ครับผมสำหรับวันนี้เจอกับเรา2คนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตอกสเก็ตเตอร์นะครับรายการที่จะพาเราไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวัน
0: ถูกต้องครับและวันนี้เช่นกันเราจะเจอในส่วนของคลาสโยคะนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีการเผาผลาญพลังงานนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากขึ้นในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับอาจจะรู้สึกเป็นท่าที่หนักนะครับเดี๋ยวเราพร้อมเราไปเตรียมตัวกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมตัวนะครับเราได้เสือเราเซตท่าโดยการที่นั่งบนส้นเท้านะครับเดี๋ยวเราวอร์มกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเช่นครับทุกคนยกแขน2ข้างมือประสานกันเหมือนเดิมเช่นครับผลักออกไปด้านหน้าเลยเช่นกันครับกดคางและก้มหน้าลงดีมากครับให้ทุกคนรู้สึกว่าหน้าท้องเราบีบเข้าหากระดูกสันหลังเหมือนเดิมครับสะบักและไหล่เราจะได้คลายหายใจเข้าลึกเช่นครับยกแขน2ข้างขึ้นเหนือที่ศีรษะเลยมองตรงนั้นหน้ายืดลำตัวและหลังจากนั้นทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามือเช่นครับมือซ้ายจับที่เข่าขวาดีครับมือขวาวางที่พื้นทุกคนมองผ่านหัวไหล่มองไปด้านหลังเลยนะครับบิดเอวและลำตัวเยอะถูกครับกลับเข้ามาคืนยกแขนขึ้นเหนือที่ศีรษะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหมือนเดิมหมุนไปด้านซ้ายหายใจออกดีมากครับมองผ่านหัวไหล่บิดใบหน้าและคอกลับมาคืนหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือที่ศีรษะยืดตัวและหลังทับแขนขวาเหมือนเดิมครับแขนซ้ายจับข้อศอกและยืดไหล่และแขนยืดให้คลายดึงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยสบายๆหัวไหล่เช่นการอีกครั้งนึงสลับข้างจับข้อศอกซ้ายออกแรงดึงมาด้านขวามือนะครับแขนและไหล่เราจะได้คลายอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้กลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับโน้มตัวด้านหน้าชายสโพสคุกเข่าเลยเมื่อเราก้มตัวนะครับทุกคนให้แขนทั้งสองข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่เรานิ้วมือทั้ง10เรากางออกหมดเลยนะครับเหยียดแขนให้ตรงให้รู้สึกว่าสะโพกเราติดเส้นเท้านะครับกระดูกสันหลังเราผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับคุณปูนฝ่ามือกดพื้นไว้ยกลำตัวขึ้นครับเงยหน้าขึ้นและแอนหลังถูกต้องครับทุกคนเงยหน้าและแอนหลังให้แขนและไหล่เราเป็นเส้นตรงแขนเราเกร็งไว้ขมแมวท้องและโก่งหลังกดคางก้มหน้าลงนึกถึงแมวโก่งหลังนะครับหลังของแมวคุณเคิร์ฟกระดูกสันหลังเราจะได้คลายอีกครั้งนึงเงยหน้าขึ้นและแอนหลังคลาวโพสครับเหมือนหลังของวัวแอนหลังนะครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายหายใจออกก้มหน้าลงโก่งหลังขึ้นดีมากครับหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังยืดลำตัวต่อเนื่องทุกคนตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับยกสะโพกขึ้นสู่เพดานอัพในท่า downward facing dog นะครับให้เราดันสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดจากนั้นกดสะบักและไหล่ลงดีนะครับคุณปูนฟิกไปมากขึ้นทุกคนโฟกัสไปที่ส้นเท้าเราครับพยายามกดลงไปให้ติดพื้นนะครับโดยที่ขาทั้งสองข้างเราเข่าเหยียดให้ตรงที่สุดดีมากครับคุณปูนสไลด์

ใส่ข้าวลำตัวขนานพื้นเก่งแขนวางเข่าสองข้างลงสู่เบาะเลยครับชัตุรังคาดันดาสนะลดลำตัวลงขางไว้ดีมากครับแขนบีบข้างลำตัววางตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจข้าวเยี่ยมมากครับยืดลำตัวแอนหลังตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นไปคืนดาวน์ด็อกเหมือนเดิมรอบที่2ทุกคนให้รู้สึกว่ามือเรานะครับดันเบาะไปข้างหน้าส่วนส้นเท้าดันเบาะไปด้านหลังนะครับน้ำหนักลงมาที่สะบักและไหล่จากตรงนี้ครับคุณก้าวขาขวาไปด้านหน้าครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องครับเมื่อก้าวมาแล้วทุกคนจะตั้งปลายนิ้วมือลักษณะนี้เลยนะครับเป็นวงกลมเป็นถ้วยไว้เช่นกันครับเข่าด้านหลังเหยียดให้ตรงตรงนี้ดีมากครับมองตรงด้านหน้าอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับผ่อนคลายสายตามองข้อเท้าทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังไว้นะครับถูกต้องครับคุณก้มลงไปสู่ต้นขาขาตัวนี้ครับสองลมหายใจเข้าออกให้ทุกคนพยายามบิดสะโพกนะครับสะโพกดึงไปด้านหลังแน่นอนสิ่งที่เราได้คือต้นขาเราจะได้ยืดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยก้มไม่ได้ก็เท่าที่ไหวแค่ตึงพอหายใจเข้าลึกมองตรงด้านหน้ายืดกระดูกสันหลังเช่นครับคุณโก้ยกแขนขวาขึ้นสู่เพดานครับถูกต้องครับเราวางมือซ้ายกับพื้นนะครับจีกนาสนะในท่าตรงนี้นะครับแขนเหยียดขึ้นสูงเลยดีมากครับมือนี้วางกับพื้นให้อยู่แนวเดียวกับปลายเท้านะครับยังโฟกัสที่สะโพกและต้นขาอยู่2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1นับ2แขนด้านบนผ่อนคลายไปหลังมาเลยนะครับเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นสู่เพดานสวยมากครับทุกคนขางตรงนี้ให้ตึงมากที่สุดนับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือลงกับพื้นเหมือนเดิมรีแลกซ์ย่อเข่าด้านหน้าลงนะครับแล้ววางเข่านี้กับพื้นนะครับเช่นกันมือขวายื่นมาจับปลายเท้าด้านหลังถูกครับทุกคนมือขวายื่นมาเลยครับโอเคทุกคนดึงปลายเท้าเข้าหาสะโพกเลยนะครับแล้วเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับตรงนี้แน่นอนทุกคนพลิกไปที่หน้าขาตรงนี้ครับให้ตึงมากที่สุดค่อยๆเพิ่มความหนักให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะนะครับค่อยย่อสะโพกลงดีมากครับ2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1ค่อยๆดึงปลายเท้ามากขึ้นนับ2ดีมากครับทุกคนทำตรงนี้นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกเข่าด้านหลังแล้วก้าวเท้าขึ้นมาคู่กันอัพดีมากครับเมื่อเราก้าวขึ้นมาให้ฝ่าเท้าเราห่างกันประมาณ1ฝ่ามือนะครับทุกคนดีมากคุณปูนก้มตัวลงไปหาต้นขาเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าเราจับพื้นไม่ได้เราก็จับที่หน้าแข้งไว้แขนจับหน้าแข้งก็ได้โอเคอยู่ท่านี้ก็ได้นะครับค่อยๆสไลด์แขนลงไปเพื่อเพิ่มความหนักค่อยๆขยับลงไปดีมากครับก้มต่ำลงขาสองข้างให้ตึงที่สุดเช่นกันค่อยๆยกลำตัวขึ้นสุดเพดานยกแขนสองข้างขึ้นเดือดที่สับหายใจเข้ามองขึ้นสู่ข้างบนแล้วเอ็นตัวด้านหลังสู่ครับทุกคนเอ็นลำตัวผ่อนคลายขณะที่เราเอ็นนะขาทั้งสองข้างเราเกร็งอยู่ดีเข้าหากันกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกผ่อนคลายและค่อยๆก้มลงสู่พื้นเช่นครับวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าเหมือนเดิมแล้วย่อเข่าสองข้างลงถอยขาขวาด้านหลังกว้างๆอัพดีมากครับถอยกว้างๆเลยนะดาวน์เฟซซิ่งด็อกอัพถอยขาซ้ายต่ำเมื่อถอยไปแล้วให้รู้สึกว่าขานะครับเรากว้างห่างกันประมาณสะโพกส่วนแขนอยู่ลักษณะเดิมกว้างห่างช่วงไหล่สไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าวางเข่าสองข้างลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดวางลำตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นดันตัวขึ้นดีมากครับแอนหลังตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาคืนอัพยกสะโพกเหมือนเดิมช่วยหน่อยนะขาซ้ายก้าวถึงปลายนิ้วมืออัพโอเคตั้งมือสองข้างเช่นกันตั้งปลายนิ้วมือกับพื้นครับวางมือกับพื้นก่อนโอเคและค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าทุกคนอัพก้มตัวลงถูกครับสายตามองข้อเท้าค่อยก้มตัวลงเหมือนเดิมนะทุกคนโฟกัสไปที่ต้นขาและสะโพกให้ตึงมากที่สุดบริเวณนี้นะครับเช่นกันวางฝ่ามือข้างขวายกแขนซ้ายขึ้นสู่เพดานดีมากครับในท่าสามเหลี่ยมนะครับเหยียดแขนขึ้นสูงตรีโกณาสนะถูกต้องนับ1ขาเป็นท่าที่แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อขามันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแขนไฟหลังเช่นครับเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานนับ1 2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันขางในท่านี้นับ2

โอเคผ่อนคลายแล้ววางเข่าด้านหลังลงกับพื้นนะครับย่อเข่าด้านหน้าใช้แขนซ้ายจับปลายเท้าเหมือนเดิมถูกครับจับปลายเท้ามองไปด้านซ้ายมือทุกคนดึงปลายเท้าด้านหลังเข้าหาสะโพกเยอะดีมากครับคุณกุญขางไว้เช่นกันนะให้เราโฟกัสที่หน้าขาให้ตึงมากที่สุดนะครับนับ1กดสะโพกลงไปจะรู้สึกตึงมากขึ้นนี่นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือถอยเท้ากลับขึ้นสู่ดาวน์ด็อกอัพกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแพลงเพิ่มความหนักนะถ้าเรายังไหวให้เรายกเข่าสองข้างไว้ชัตุรังกางอศอกครับลดลำตัวลงดีมากคุณปูนวางลำตัวสู่พื้นเหนื่อยหน้าขึ้นและแผ่นหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมาขึ้นต่อด้วยท่าที่2จะรู้สึกหนักมากขึ้นนะครับทุกคนเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้นขาข้างขวาครับคุณปูนก้าวไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือเมื่อก้าวไปแล้วนะครับส้นเท้าด้านหลังทุกคนวางลงกับพื้นถูกครับแล้วยกลำตัวขึ้นสุเพนานเหยียดเข่าด้านหน้าตรงเลยนะครับเหยียดเข่าด้านหน้าตรงโอเคขาตรงนี้ให้ทุกคนรู้สึกว่าส้นเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับอยู่ในลายเดียวกันถูกครับกระปูนหายใจเข้าลึกย่อเข่าด้านหน้าลงเพิ่มความหนักดีมากครับเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงเข่าด้านหลังเราเหยียดให้ตรงตลอดเวลานิ้วก้อยด้านหลังเรากดลงสู่พื้นเยี่ยมมากครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งนึงเหยียดเข่าหายใจออกย่อเข่ารอบที่2ดีมากครับเมื่อเราย่อลงไปให้รู้สึกว่ามีความหนักนั่นคือเข่าและสะโพกเราตั้งฉากกันพอดีเข่าและข้อเท้าตั้งฉากกันพอดีจากนั้นแล้วเอนตัวด้านหลังเงยหน้าขึ้นสุเพนานขา2ข้างมั่นคงไว้นับ1นับ2และโน้มตัวด้านหน้า extend เข่งขาก้มตัวดีมากครับตรงนี้นับ1ขาเราอยู่เหมือนเดิมขาสองข้างไม่ขยับนับ3ดีมากครับกดสะโพกลงเหมือนมีคนจับมือเราดึงไปข้างหน้าดึงปลายนิ้วมือไปนับ4โอเควางฝ่ามือดีมากครับแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าตรงถูกต้องครับก้มตัวลงไปสู่ต้นขาอีกครั้งนึงแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขานั่นคือการสร้างความแข็งแรงต่อด้วยนะครับย่อเข่าด้านหน้ารอบที่2ยกลำตัวขึ้นขาอยู่เหมือนเดิมครับขาอยู่เหมือนเดิมยกลำตัวขึ้นมาครับถูกต้องคุณปูนเหยียดแขนขวาด้านหน้าเหยียบมาครับเหยียดแขนซ้ายด้านหลังถูกครับหายใจเข้าลึกทุกคนค่อยๆ ย่อเข่าด้านหน้าลงตั้งฉากกดสะโพกลงสวยมากครับหายใจเข้าเหยียดเข่าด้านหน้าอีกครั้งนึงยืดตัวหายใจออกย่อเข่าและกดสะโพกลงจากนั้นนะครับมองไปด้านหน้าเลยทุกคนหงายฝ่ามือยกแขนขึ้นสู่ใบหน้าแล้วเอ็นตัวด้านหลังเยี่ยมมากครับย่อสะโพกเกรงต้นขาเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงนับ1นับ2ต่อเนื่องเลยศอกขวาวางที่เข่าแขนซ้ายเหยียดข้ามศีรษะยืดลำตัวเมื่อเราแขนเหยียดนะครับให้รู้สึกว่าลำตัวและขาของเรานะครับเป็นเส้นตรงส่วนแขนด้านบนเช่นกันเหยียดออกไปให้สุดเลยเอ็กเซนย่ำนี่คือตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้ขางนะครับเพิ่มความหนักคุณปูนยื่นแขนลงไปหาพื้นครับเฮ้นับ1กดสะโพกไว้นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือ2ข้างกับพื้นเลยถอยเท้ากลับอัพขึ้นสู่ดาวน์ด็อกกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสอัพลำตัวขนานพื้นลดลำตัวลงหายใจออกศอกชิดลำตัวนะศอกสองข้างวางลำตัวลงสู่เบาะวางหลังเท้าดันตัวขึ้น upward dog เงยหน้าขึ้นกระดูกสันหลังผ่อนคลายตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาขึ้น up อาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนสู้ๆขาซ้ายต่อไปสลับข้างเชิญครับก้าวถึงปลายเดี่ยวมือดีมากครับก้าวถึงปลายเดี่ยวมือเข่าให้ตั้งฉากดีมากครับส้นเท้าด้านหลังวางลงกับพื้นยกลำตัวขึ้นสุเพดานยกแขนสองข้างขึ้นถูกครับหายใจเข้าแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าผ่อนคลายดีมากครับชาเลนจ์ตัวเองย่อให้ต่ำมากที่สุดครับเช่นการเข่าตั้งฉากนะข้อเท้าสะโพกดีมากครับเข่าด้านหลังเราให้ตรงกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าเหยียดเข่าขออีกครั้งหนึ่งเหนื่อยหน่อยอัพย่อสะโพกลงดีมากครับขาสองข้างขางไว้แล้ว

เอ็นตัวนั้นหลาเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเยี่ยมมากครับนับหนึ่งให้รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างเราเกร็งนะครับทุกคนเกร็งต้นขานับสองต่อเนื่องเลย extend slide ตัวไปด้านหน้า up โน้มตัวเหยียดแขนออกไปเหมือนเดิมยื่นแขนไปให้ไกลให้สุดผ่อนคลายวางฝ่ามือเหยียดเข่าด้านหน้าตรงดีมากครับคุณปูนก้มตัวลงครับขาทั้งสองข้างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขาทั้งสองข้างอยู่เหมือนเดิมปล่อยสบายๆพักเหนื่อยต่อเนื่องเลยนะเช่นกันเช่นครับย่อเข่าด้านหน้ารอบที่2ยกลำตัวขึ้นแล้วแขนซ้ายชี้ไปข้างหน้าเช่นครับแขนขวาชี้ด้านหลังถูกต้องเหมือนเดิมทุกคนเช็คนะครับส้นเท้าเราทั้งสองข้างให้อยู่ในลายเดียวกันเท้าด้านหลังเราปลายเท้าพยายามบิดขึ้นมาหากันนะครับโอเคเหยียดเข่าด้านหน้าขึ้นหายใจเข้าเยี่ยมมากครับย่อเข่ากดสะโพกหายใจออกทุกคนมองปลายนิ้วมือด้านหน้าเลยนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งนึงเหยียดเข่ากดสะโพกลงหายใจออกครับเชิญครับทุกคนยกแขนด้านหน้าขึ้นสู่เพดานแล้วเอ็นตัวด้านหลังดีมากครับกดสะโพกให้ต่ำแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขานั่นคือความแข็งแรงย่อให้มากสุดนับหนึ่งกดสะโพกต่ำมากขึ้นนับสองไปเท่าที่เราทำได้ถ้าเมื่อยก็ขางกันพอถ้าไหวย่อให้ต่ำนับสามวางข้อศอกที่หน้าขาแขนข้างบนเหยียดข้ามศีรษะเหมือนเดิมถูกครับแขนข้ามศีรษะไปเลยแขนชิดใบหูดีไหมครับยืดลำตัวด้านข้างให้มากสุดเพิ่มความหนักคุณปูนวางปลายนิ้วมือสู่พื้นดีมากครับแขนบนเหยียดแต่ถ้าใครเมื่อยก็วางบนเข่าเหมือนเดิมนะสองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกส้นเท้าด้านหลังดาวด็อกอัพถอยเท้ากลับขึ้นกดไหล่ก้มศีรษะดีมากครับสไลด์ตัวด้านหน้าแผลงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นปล่อยสบายๆเงยหน้าขึ้นและแผ่นหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมาขึ้นดาวด็อกอาจจะรู้สึกเหนื่อยผ่านต่อไปท่าที่3มีความหนักมากขึ้นขาขวาก้าวด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือดีมากครับตามด้วยขาซ้ายก้าวขึ้นไปชิดกันเท้าห่างกัน1ฝ่ามือเข่า2ข้างเหยียดให้ตรงนะครับสายตามองข้อเท้าแล้วก้มเข้าไปหาข้อเท้าเยอะเลยครับปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกย่อเข่าเล็กน้อยครับคุณยกลำตัวลุกขึ้นยืนเช่นครับยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะเลยมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอ็นตัวด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกเหมือนเดิมนะขาทั้ง2ข้างเราเกร็งตลอดเวลากลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงมาที่หน้าอกพนมมือไว้มองด้านหน้าไหลสบายๆหายใจลึกทุกคนจินตนาการว่าตอนนี้นะครับเราจะนั่งเก้าอี้นั่นคือแชร์โพสเชิญครับย่อเข่าลงผลักสะโพกด้านหลังเหมือนเรานั่งเก้าอี้อยู่ดีมากครับขาทั้งสองข้างของเรานะครับเกร็งตลอดเวลาบีบเข้าหากันให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักสะโพกเราไปอยู่ที่เก้าอี้อยู่นะครับดีมากครับทุกคนจะรู้สึกขาทำงานหนักมากขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะครับกลับขึ้นไปยืนอีกครั้งนึงยกตัวขึ้นหายใจเข้าดีมากครับคุณบูนรอบที่2ครับย่อเข่าและผลักสะโพกด้านหลังอัพแชร์โพสนั่งเก้าอี้ลงถูกต้องครับจากนั้นแล้วทุกคนขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะครับเพิ่มความหนักของเราบิดตัวไปด้านขวาศอกสายข้ามเข่าไปเลยดีมากครับขณะที่เราบิดขา2ข้างเรายังเกร็งบีบเข้าหากันสะโพกเรายังผลักไปด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับขาตัวนี้นับหนึ่งเป็นท่าที่แข็งแรงนับสองกลับมาขึ้นยกลำตัวลุกขึ้นยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกเอ็นตัวด้านหลังหายใจออกสบายๆกลับมาขึ้นหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอกรอบที่สองทุกคนเชิญครับนั่งเก้าอี้ลงเหมือนเดิมขายังเกร็งบีบเข้านะต้นขาทั้งสองข้างให้รู้สึกว่าน้ำหนักลงมาหาส้นเท้าเราเช่นครับบิดไปด้านซ้ายมือเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเหมือนเดิมศอกต้านกับเข่าฝ่ามือบีบขาเกร็งสวยมากคุณปูนเปิดไหล่มากขึ้นนับหนึ่งทุกคนขางตรงนี้นับสองย่อให้ต่ำย่อให้สะโพกลงนับสามผ่อนคลายกลับมาขึ้นยกตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเอ็นด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกกลับมาคืนผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอก

0: เป็นไงบ้างสู้สู
1: ้ได้ค่ะ
0: ต่อเนื่องนะทุกคนเช่นก้านมือประกบที่หน้าอกเหมือนเดิมเชิญครับขาข้างขวาไปเข่าซ้ายถูกต้องครับทุกคนให้ข้อเท้าอยู่เหนือเข่าเลยนะครับจากเมื่อกี้เรารู้สึกเหนื่อยนี่จะเหนื่อยมากขึ้นฝึกเอ็นดูรานซ์ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับทุกคนค่อยๆนั่งสะโพกด้านหลังย่อเข่าลงเยี่ยมมากครับนอกจากเรารู้สึกเมื่อยแล้วฝึกในส่วนของสมาธินะครับฝึกในส่วนของการทรงตัวนะครับสมดุลของร่างกายให้เรามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิให้ดีให้เรากดเข่าข้างบนลงเช่นกันกลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมหายใจเข้าเยี่ยมมากครับคุณปูนย่อเข่ารอบที่2กดสะโพกลงหายใจออกถ้าเรารู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยให้เราค้างตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักโดยการที่เรายื่นมือ2ข้างครับคุณปูนยื่นลงไปหาพื้นเลยมือไปแตะพื้นดีมากครับค้างตรงนี้พอทุกคนอย่าลืมนะเข่าเรากดลงตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าสะโพกเราทำงานนอกจากขาด้านซ้ายเราเมื่อยอยู่ปล่อยสบายสบายสองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งนับสองต่อเนื่องนะแขนซ้ายเราครับยกหลังแขนซ้ายอ้อมหลังเลยนั่นแหละครับค้างตรงนี้นับสามถ้าใครจับไฟไม่ได้ก็เป็นไรอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะครับให้เราโฟกัสที่ขาเดี๋ยวนับสี่โอเคผ่อนคลายวางปลายนิ้วมือเท้าชิดกันลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าขึ้นมาพักนะครับเอนตัวด้านหลังหายใจออกยาวปล่อยสบายสบายเช่นการกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกสลับข้างขาซ้ายครับขึ้นไฟเข่ามองข้างหน้าทุกคนสมาธิดีจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วเกร็งต้นขาเช่นครับค่อยๆนั่งสะโพกลงย่อเข่าไปด้านหลังดีมากครับเช่นกันทุกคนอย่าลืมขานี้ขาข้างบนนะครับพยายามกดลงหายใจเข้าลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยืดตัวถ้าใครเมื่อยสามารถวางขาพักก่อนได้นะครับแล้วกลับมาใหม่รอบที่2ย่อเข่าและกดสะโพกลงดีมากครับมองตรงด้านหน้าขางตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักเช่นครับบนวางมือลงไปหาพื้นแตะพื้นได้กดสะโพกให้ต่ำให้ทุกคนรู้สึกว่าสะโพกเราดันมาด้านหลังตลอดเวลานะครับสะโพกมาด้านหลังตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งยกแขนข้างขวาไปหลังพยุงตัวให้นิ่งขาสองข้างมั่นคงนับหนึ่งปล่อยสบายๆนับสองดันสะโพกเยอะๆดันสะโพกมากขึ้นนับสามวางปลายนิ้วมือวางเท้าชิดกันเหยียดเข่าตรงเลยครับก้มลงไปหาต้นขากดคางเข้าหาลำตัวถูกครับเข่าสองข้างผ่อนคลายย่อเข่าเล็กน้อยยกลำตัวขึ้นสู่เพดานยกแขนขึ้นเหนือที่สะเอ็นตัวหายใจออกเอ็นมากขึ้นดีมากครับกลับมาขึ้นผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกไหลไม่เกร็งสบายๆหายใจเข้าลึกสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยยกเข่าข้างขวาขึ้นเช่นครับมือประกบกันที่หน้าอกยกเข่าขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเข่าเราตั้งฉากกับสะโพกเลยนะครับทุกคนขาข้างซ้ายย่อเข่านิดนึงถูกต้องครับคุณปูโน้มตัวด้านหน้าแล้วเหยียดเท้ามาด้านหลังถูกครับทุกคนถ้าเราเมื่อยนะเราสามารถวางปลายเท้าที่แตะพื้นก่อนได้วางแตะพื้นนะครับโอเคอยู่ลักษณะนี้ได้นะครับผมจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกตรงนี้นะครับกับต้นขาแข็งแรงดีมากคุณปูชาเลนจ์ตัวเองก็ยกเท้าขึ้นจากพื้นนะครับฝึกความทนทานฝึกความแข็งแรงมากขึ้นกลับขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกเข่าขึ้นสูงข้างเดิมนะสู้ๆรอบที่2โน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังดีมากครับปลายเท้าให้รู้สึกว่าเท้าเราเหยียบกำแพงอยู่นะครับให้สะโพกเราทั้งสองข้างขนานกันกลับขึ้นมายืนหายใจเข้าผ่อนคลายเท้าชิดกันเลยเยี่ยมมากครับคุณปูนสลับข้างนะทุกคนอีกครั้งหนึ่งเช่นครับยกเข่าซ้ายขึ้นมาตั้งฉากข้อเท้าด้านล่างเกร็งขาด้านล่างให้เราซอฟเข่าเล็กน้อยนะครับไม่กระตุกเข่าเช่นครับโน้มตัวด้านหน้าเพิ่มความหนักผลักส้นเท้าด้านหลังเช่นกันปลายเท้าเรากดลงดีมากคุณปูนให้ลำตัวเรานะทุกคนขนานกับพื้นเลยเหมือนตัวอักษรตัวทีเลยนะครับลำตัวขนานพื้นยกลำตัวขึ้นหายใจเข้ายกเข่าขึ้นเช่นกัน แน่นอนสมาธิเราให้ดีมองที่จุดใดจุดหนึ่งรอบที่สองโน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังทุกคนอย่าลืมนะถ้าเราเมื่อยให้เราวางปลายเท้ากับพื้นได้นะครับแต่ถ้าฝึกความแข็งแรงของเรามากขึ้นเราก็ยกขึ้นมาลักษณะนี้สองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนไปปลายเท้าชิดกันเหยียดแขนขึ้นเหนือที่สะมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอนตัวด้านหลังหายใจออกยาว

าจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้เป็นท่าที่แข็งแรงฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงฝึกความทนทานของร่างกายช่วยให้การเผาผลาญร่างกายเราดีขึ้นสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลังหายใจเข้ากลับไปสู่ชายโพสคุกเข่าแขนเหยียดสุดเลยสะโพกติดส้นเท้าปล่อยสบายๆหายใจเข้าออกยาวเชิญครับคุณปูนยกตัวลุกขึ้นนั่งเลยนั่งบนส้นเท้าเลยครับนั่งบนส้นเท้าเลยโอเคถูกต้องยื่นแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมกดคางและก้มหน้าลงจากนั้นเอาแขนสองข้างครับไปประกบกันด้านหลังยกมือประสานกันเลยถูกครับบนแล้วค่อยๆเอียงที่ศีรษะไปด้านขวาได้ไหมโอเคเอียงที่ศีรษะด้านขวามือถูกครับกดไหล่ด้านซ้ายไว้

และนี่คือในส่วนของคลาสโยคะในวันนี้นะครับฝึกในส่วนของความแข็งแรงฝึกในส่วนของ endurance ความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับช่วยในส่วนของการเผาผลาญพลังงานนะครับเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราให้การสูบฉีดของเลือดเราทำงานได้ดีมากขึ้นขอจบคลาสในวันนี้ขอบคุณครับ

0: จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเราทั้งหมดนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงสะโพกนะครับจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนได้การเผาผลาญในร่างกายเราเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเราจะรู้สึกเหนื่อยครับผม
1: จริงและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.